0: มหาวิทยาลัยโซกาแคลิฟอร์เนีย Welcome to you all to the fifth session of the 10 series on teaching pronunciation organized by the Distance Learning Foundation together with the United States of America Embassy in Bangkok Soka University, California, United States and TOT Public Limited. Welcome to the fifth session and welcome Professor Donna M. Brington from Soka University. Over to you.
1: Thank you and good morning to everybody. Welcome to our session on the unstressed vowels of North American English. This is the fifth in our session and we're going to be devoting the entire time today to talking about the unstressed vowels of North American English. Last time, you'll remember that we talked about the stressed vowels of North American English. I'd like to give a little bit of an overview of today's lecture and what we're going to be talking about. So we're going to be asking the question, what exactly is an unstressed vowel? We'll look at the unstressed vowels of North American English, when these unstressed vowels tend to occur within the stream of speech. I'd like to talk about something called reduced forms versus citation forms. Don't worry if you don't know what that is. We'll be defining it and talking a lot more about it. Then, of course, I want to talk about stress and unstress within the English sentence, or the stress-timed rhythm of English. And we'll also be talking about learner challenges, things that students find difficult about unstressed vowels and the stress-timed rhythm of English. And then, of course, as usual, we'll also be including lots of teaching strategies.
0: ค่ะสำหรับเซสชันวันนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็จะครอบคลุมหัวข้อนะคะเริ่มตั้งแต่ว่า unstressed vowels คืออะไรนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบ American English นะคะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะในประโยคที่เราใช้เราพูดกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง reduced กับ citation forms นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายความแล้วก็พูดถึง stress unstress แล้วก็ปัญหานะคะที่ผู้เรียนเนี่ยมักจะประสบเกี่ยวกับ unstressed vowels นะคะแล้วก็วิธีการสอนค่ะ yes ท่านนะ
1: Last time you'll remember that we mentioned very briefly the idea that English contains a number of unstressed or reduced vowels, and that a reduced vowel or unstressed vowel is very simply a vowel that occurs in unstressed position within a word or a phrase. We also mentioned the most common of unstressed vowels in English, the unstressed vowel sha, which looks like an upside down E in our phonetic transcription. The other unstressed vowels that we haven't really covered, but that we will be talking about today, are R-colored schwa, U, O, I, and unstressed I. And we'll be talking about all of these and giving lots of examples of where they occur in words in today's lecture.
0: ค่ะสำหรับ unstressed vowels นี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสระซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งนะคะที่ไม่เน้นนะคะในคำแล้วก็ในวลีนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อคราวที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่อาจารย์เรียกว่าชัวนะคะหรือว่าถ้าในรูปสัทสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปคล้ายๆตัว e กลับข้างอะค่ะนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมี unstressed vowels อย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นที่เป็นตัวคล้ายๆกับเป็นแล้วก็มี r อยู่ข้างหลังอยู่นะคะประกอบอยู่แล้วก็มี o e นะคะแล้วก็ unstressed e นะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะค่ะ
1: This next slide should look familiar. We looked at it last time when

0: we were talking about vowel frequency, and we said one of the reasons that unstressed vowels are so important in English is that the unstressed vowel schwa is the most commonly occurring vowel in all of the English language, as we see in the graph on your screen.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าตัว unstressed vowel schwa เนี่ยนะคะเป็นตัวที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะคะถี่ที่สุดในคำที่ปรากฏในภาษาอังกฤษค่ะ
0: So let's look at schwa in action and let's listen to the difference in vowel quality between some of the stressed vowels that we talked about last time and the unstressed vowel schwa. So listen as I read the following words. Land, the unstressed vowel a, and then when that word now occurs, when that syllable is unstressed, the vowel changes. So listen to the difference between land, England. Listen to the difference between land and lund, as in the word England. So we have an unstressed syllable, the second syllable of the word England, and the unstressed vowel schwa. Other examples, men. So we have the stressed vowel e, and then when we look at the compound word fireman, we have the unstressed vowel schwa. Listen again, men, fireman, office, the stressed vowel ah, but when the stress changes and we have the word official, that o now becomes the unstressed vowel schwa. Fast, breakfast, unless, careless. Listen again. Land, England, men, firemen, office, official, fast, breakfast, unless, careless.
1: ค่ะอาจารย์ก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะโดยยกตัวอย่างคำนะคะที่เป็น stressed กับ unstressed vowels นะคะ อย่างคู่แรกนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อพอไปอยู่ใน unstressed นะคะจาก land เนี่ยนะคะไปอยู่ข้างหลังเป็น unstressed เป็นพยางค์ที่ unstressed เนี่ยก็จะออกเสียงเป็น schwa นะคะเป็นตัวนั้นก็คือ land กับ England นะคะค่ะที่อาจารย์ออกเสียงตามเมื่อกี้นะคะเมนก็เป็น fireman ค่ะตัวที่3นี่นะคะก็คือตัว o ข้างหน้านะคะ office นะคะก็จะเป็น official นะคะ fast ก็จะเป็น breakfast unless ก็จะเป็น careless นะคะก็จะเป็นเสียงที่สั้นลงนะคะก็คือเสียงชวานะคะค่ะ
0: There are a few other unstressed vowels of English as well that I want to talk about. So in addition to schwa, we find the following other unstressed vowels. First of all, the R-colored schwa that occurs in words that have an ER ending. Words such as bitter, better, faster, ladder. Listen carefully to the quality of that unstressed R-colored schwa. Bitter, better, faster, ladder. Another unstressed vowel of English, again, one that occurs in word endings, is unstressed u, as in the words cashew, virtue, cuckoo, Zulu. It's very much like the stressed oo, but it's not stressed. You can hear a little bit of a difference in vowel quality. The third unstressed vowel, the unstressed o, again, that we find in the endings of words that do not receive stress. such as pillow, mellow, tango, hippo. Unstressed E, very often represented by Y at the end of a word, lucky, busy, party, happy.

0: unstressed I in unstressed syllables. Again, selfish, sandwich, manic, addict. It may be a little bit difficult for you to hear these unstressed vowels, to hear them as unstressed vowels, and to hear the difference between these unstressed vowels and the unstressed vowel schwa. I think it's also difficult for native speakers to hear the difference. But I wanted to let you know that these unstressed vowels also exist in English. I think the more important unstressed vowel is schwa. So if we only learn one unstressed vowel, it would be very, very important for us to remember about the unstressed vowel schwa.
1: Okay. อาจารย์ดอน่าก็บอกว่านอกจากชัวแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี unstressed vowels ตัวอื่นๆอีกนะคะอย่างตัวแรกก็คือที่อาจารย์เรียกว่า r cover ชัวนะคะคือชัวแล้วก็มีตัว r เล็กๆอยู่ข้างบนนะคะซึ่งก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคำลงท้ายนะคะแล้วก็ออกเสียงเนี่ยลิ้นตัว r นะคะซึ่งก็อย่างเช่นคำว่า bitter better faster ladderนะคะแล้วต่อไปก็เป็นอีกตัวหนึ่งคืออูนะคะอย่างเช่นคำว่า cashew virtue cuckoo zulu แล้วก็โอนะคะใน pillow mellow tango hippo แล้วก็ e นะคะซึ่งอาจารย์บอกส่วนใหญ่คำจะลงท้ายด้วยตัว y นะคะ lucky busyparty happy แล้วก็อีนะคะอย่างเช่นใน selfish sandwich manic addict ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะยากหน่อยนะคะที่จะฟังพวกนี้ unstressed vowels นะคะแล้วจริงๆพวกเราเนี่ยคนไทยแทนที่จะเราไปออกเสียงเป็น unstressed เราไปลงหนักที่คำท้ายใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเราลงหนักที่คำท้ายนะคะเพราะนั้นเราต้องจำใหม่แล้วนะคะว่าคำท้ายก็คือเป็นคำที่จะไม่เน้นนะคะไม่ลงหนักนะคะ I'm just telling the participants that usually and they I think they all agree that usually the Thai would pronounce you know the last syllable especially the last syllable of the word you know as stressed so it's quite you know the opposite to what we are used to
0: Yeah, and that's one of the reasons that we're devoting 2 hours to talking about unstressed vowels in English, because this whole issue of stress, unstress, is really an important one, and it is very important for teaching pronunciation. Okay, we've also looked at this chart of the English vowels, the vowel quadrant, before,And we mentioned before that unstressed vowels are in the center region of the oral cavity or mouth. So you can see here highlighted where the unstressed vowels occur within the oral cavity, that they occur in the high central and central mid area of the vowel quadrant.
1: อาจารย์ก็ให้ดูภาพสไลด์อันนี้นะคะก็จะเป็นสถานเป็นอะไรฮะโลเคชันในปากเรานะคะที่ unstressed vowels เกิดนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงกลางนะคะค่ะ Yes Donna
0: Okay When we talked about the stressed vowels of English one of the exercises that we diddid for listening discrimination was hearing the difference between the different stressed vowels of English. We practiced listening to beat versus bit or bed versus bad. With unstressed vowels, we do not typically have a contrast that we can hear. So unlike the full vowels of English, the unstressed vowels don't typically contrast.With other vowels. However, some speakers may make a difference in the unstressed vowel quality at the ends of words. That's why we have those other unstressed vowels of English like unstressed O in pillow.

0: hippo, tango, unstressed you in virtue, cashew, etc. Try listening to the difference that I make in the following two sentences and concentrate on the last syllable of the last word in the sentence. So listen to the first sentence. Those are roses. And the second sentence, those are roses. It may be very, very, very difficult to hear the difference between sentence number one, those belong to Rosa, and sentence number two, those are beautiful flowers. So listen again. Sentence number one, those are roses. Sentence number two, those are roses. Anybody hear a difference?
1: Yeah.
0: A little difficult, right? Maybe? Let's try. I'm going to say either sentence number one or sentence number two. So listen really, really carefully. I'm not going to tell you which one. You tell me one or two. Those are roses.
2: Two.
0: Two. Very good. Yeah, those of you who said two. Yay, you're right. Yeah, very good. Let's try it again. Those are roses.
3: One.
0: That was one. You guys are really good. Yeah. Really what we're talking about here, if you can hear a difference, we're talking about the difference between the unstressed ending us versus the unstressed ending is. Us, is, us, is, roses, roses. But quite difficult to hear, even for native speakers.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดู2คำนะคะ roses กับ roses นะคะเราก็พอจะฟังออกนะคะเพราะอาจารย์ตั้งใจพูดให้เราฟังนะคะถ้าเราไปฟังในประโยคสนทนาปกติคงแยกไม่ออกนะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์บอกว่าunstressed vowels เนี่ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบอะค่ะไม่เหมือนกับ full vowels ซึ่งเราเรียนไปแล้วเมื่อเซสชั่นก่อนๆนะคะว่ามีให้เปรียบเทียบความแตกต่างนะคะอย่างเห็นได้ชัดแต่ตัว unstressed เนี่ยไม่มีตัวเปรียบเทียบคู่เปรียบเทียบนะคะมันก็ลำบากนิดนึงนะคะในการที่จะฟังค่ะ
0: Okay, so we could ask the questionWhen do unstressed vowels occur? There are basically two situations in which we produce unstressed vowels as native speakers. The first of these situations is in unstressed syllables in multisyllabic words. So the longer the word, the more unstressed syllables we have, and the more we are going to hear that vowel sound schwa,or one of the other unstressed vowels that we've already talked about. The second situation is in the reduced forms of what we call function words that occur in normal native speaker discourse. And let's define function word. A function word is a word that signifies a grammatical relationship betweenother words. It is not a content word. It's not one of the really important content words in the sentence. It's basically a grammatical marker in the sentence, a preposition, an article, and we'll talk about more function words in just a minute.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า unstressed vowels เกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะคะที่แรกที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือคำที่มีหลายพยางค์นะคะยิ่งมีพยางค์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมี unstressed vowels มากเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จะเกิดบ่อยๆนะคะก็คือเวลาที่มี function words นะคะ function words ก็คือคำอาจารย์ดอนน่าบอกว่าคือ grammatical markers นะคะคือคำที่ไม่ใช่ content word นะคะเดี๋ยว

0: จารย์จะมีตัวอย่างให้ดูว่าอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเราอาจจะลืมกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรียกแบบนั้นนะคะอย่างเช่นพวก article พวก preposition นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็น function words ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลายเป็น unstressed ค่ะ
1: okay. If we want to look at the function words in English here's a chart that summarizes the various function wordsNow these words are extremely important when we talk about unstressed vowels because almost all of these words in typical spoken English discourse contain an unstressed vowel. So the articles, the, an, the prepositions, on, of, at, in, to, for, from, the,copula verb be and the various forms am, are, auxiliary verbs such as is, was, has, have, can, do, could, will, would, should, pronouns, which many people don't realize also contain the unstressed vowels he, you, his, her,him, them, our, your, that, conjunctions, and, or, as, than, and conditional markers such as if. The way that I just pronounced these words was the full pronunciation, but when we use them within a sentence, within normal spoken discourse,These words are not pronounced the way that I just pronounced them for you. So we don't say on or of or at, for example. We say un, of, at. And I'm going to be showing you more how this works within the sentence in just a little while.
2: Goodness.
0: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็ให้ดูตัวอย่าง function words นะคะเราก็คงนึกออกแล้วนะคะก็มีหลายหลายประเภทด้วยกันนะคะ articles ปุพบทนะคะ prepositions หรือว่า copula b ก็คือverb to be นะคะแล้วก็ verb ช่วยต่างๆคำสรรพนามคำเชื่อมนะคะหรือว่าแม้แต่ if ซึ่งอาจารย์บอกว่าเวลาอยู่ในประโยคที่พูดเนี่ยก็จะไม่ออกเสียงเต็มคำนะคะ the on off อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะย่อลงกลายเป็น unstressed ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเราก็จะได้ยินตัวอย่างจากอาจารย์มากขึ้นนะคะซึ่งเวลาอาจารย์ออกเสียงถ้าอาจารย์ดอนน่าออกเสียงถ้าอาจารย์ต้องการออกเสียงตามอาจารย์ก็กดไมค์นะคะออกเสียงตามได้เลยแล้วพอเสร็จแล้วก็ปิดไมค์ด้วยนะคะค่ะ
1: And remember that I mentioned that in multisyllabic words in unstressed syllablesWe also have unstressed vowels. So unstressed vowels occur in virtually all of the unstressed syllables in a multisyllabic word. I've indicated here the unstressed syllable in white and the stressed syllable in blue on the screen. So listen. Around. Nobility.Jeopardize.
3: Jeopardize.
1: Qualification.
3: Ophthalmology.
1: Superciliously. Let's try them together. Okay, so everybody try with me. First one. Around.
4: Around.
1: You really put the emphasis on the second syllable. You barely hear the first syllable. First syllable is
4: nobility.
1: Let's try it again. Let's try around.
4: Around.
1: Nobility.
4: Nobility.
1: Nobility.
4: Nobility.
1: Okay, let's try the next one.
4: Jeopardize.
1: Qualification.
4: Qualification.
1: Okay. Ophthalmology.
4: Ophthalmology.

0: ฟังก์ชันเวิร์บเนี่ยจะเป็น unstressed vowels นะคะคือเราจะไม่เน้นในประโยคธรรมดาแต่มันมีบางกรณีที่เราจะเน้นก็คือกรณีที่เป็นเรียกว่า citation form นะคะหรือว่า emphasize ต้องการที่จะเน้นคำนั้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะจากประโยคที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่น are you D. Donna Brinton นะคะคือเป็นคนนั้นใช่ไหมนะคะที่ฉันเคยได้ยินมานานแล้วได้ยินชื่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะว่าประโยคที่สอง I said give it to them not to him นะคะคือเน้นว่าให้กับพวกนี้นะคะไม่ใช่ให้เขานะคะหรือว่า go onคือทำไมฮะให้ทำต่อไปนะนะคะคือเน้นว่าให้ทำต่อไปนะคะหรือว่า you can do it นะคะคือว่าคือฉันเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ก็เน้นไปที่ can นะคะซึ่งตามปกติ can ก็เป็น function verb ซึ่งจะไม่เน้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะพวกนี้นะคะแล้วก็อีก2ประโยคก็เช่นเดียวกัน is ก็เป็น function verb แต่ว่าในกรณีนี้เราต้องการที่จะเน้น he is an amazing person นะคะเน้นเลยว่าใช่เขาเป็นคนที่น่าทึ่งทีเดียวนะคะแล้วคำสุดประโยคสุดท้ายก็ what will you do now นะคะคือเน้นว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะนะคะถามตรงนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเน้นนะคะ function verb ในมีบางกรณีที่เราต้องการที่จะเน้นความหมายนะคะเน้นคำนั้นเพื่อที่ให้ความหมายมันชัดขึ้นมาค่ะ Yes Donna
1: Hey just a few more examples of when we can use citation forms of function words The next example is when we use the citation form in isolation from the rest of our speech when we stop and think and add something newSo I might say, for example, it looks like it's going to rain, or maybe not, or maybe not. I'm having a second thought, and I'm giving emphasis to this second thought, right? Another example, when the function word is being cited, English teachers always tell you, never begin a sentence withand in quotation marks right that's citing the function word and therefore we use the full form and not the reduced form and right or again something that my English teacher always told me it's grammatically incorrect to write could have in quotation marks with of instead of haveThis is a typical mistake that native speaker writers make. Many teenage children write I could of with of instead of I could have with have. And the last example in what are called coordinated expressions. These are usually idioms, something like I travel to and from China a lot. To and from. So we have two different parts of the idiom. Or, I'll be in and out all day. That means I may be in my office, I may not be in my office, I may be out doing something. I'll be in and out all day. So these are again examples where we can use a full vowel in the function word. Again, examples of a citation form.
0: ค่ะตัวอย่างตอบมานะคะของวิธีการที่จะเน้นนะคะพวก function words นะคะก็มีอีก3กรณีนะคะกรณีแรกอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอาจารย์พูดว่า it's going to rain นะคะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะที่อาจารย์ใช้คำว่า second thought คือเอ๊ะลองคิดดูอีกทีก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะนั้นอาจารย์ก็บอกอ๋อmaybe not นะคะเพราะนั้น or ตัวนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยเน้นนะคะก็เป็น citation form นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากรณีที่ เราโควตฟังก์ชันเวิร์ดนั้นนะคะโดยอย่างเช่นว่าใส่เครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะเพื่อที่จะบอกหรือว่าอธิบายอะไรนะคะเพราะฉะนั้น อย่างเช่นประโยคแรก never begin a sentence with an นะคะปกติ an เราจะไม่พูดว่า an เราก็จะพูดเป็น schwa นะคะ แต่ว่าในที่นี้ในเมื่อมันมีคำเครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะคือเป็นตัวที่ต้องการที่จะเน้นเพื่อที่จะอธิบายนะคะว่าเวลาเขียนประโยคเนี่ยอย่าเขียนประโยคที่ขึ้นต้นด้วยแอนนะคะหรือว่าบอกว่าเป็นผิดไวยากรณ์นะถ้าจะเขียนคำว่า could have นะคะต่ เขียนว่าเป็น of นะคะแทนที่จะเป็น have นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยฉันก็มองว่าก็ตรงกันข้ามกับเราเพราะว่าเด็กฝรั่งเนี่ยเขาเรียนรู้การพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เขาก็เรียนรู้การพูดโดยเฉพาะ unstressed เนี่ยจะมีเยอะมากใช่ไหมคะในภาษาพูดนี้พอเขารู้ unstressed ปรากฏว่าเขากลับมาเขียนที่แบบว่าเป็นภาษาจริงไม่ถูก could haveเขาพูดเป็น could have ตลอดใช่ไหมคะพอมาเขียนเป็นภาษาจริงเขาเลยเขียนเป็น could of แทนที่จะเป็น could have ซึ่งนี้ตรงข้ามกับเราใช่ไหมคะเรารู้ตัวเดิมของเราว่า could have เราเวลาเราพูดเราก็จะเป็น could have ตลอดเลยแต่จริงๆไม่ใช่ต้อง could have นะฮะค่ะแล้วก็อันที่สามก็คือกรณีที่เป็น expression นะคะที่อย่างเช่นเอาคำ preposition มาต่อกันเป็น expression to and from ซึ่งตรงนี้เราก็จะเป็น unstressed ไม่ได้นะคะก็ต้อง to and from หรือ now นะคะก็ต้องพูดให้เต็มนะคะค่ะ then in the second one is grammatically incorrect. I just mentioned to the participants that, you know, it's opposite to the Thai speakers. You know, we learned the full form first, you know, could have, but we find it difficult to pronounce it when speaking could have, you know, and vice versa, you know, the English people, you know, they learn the unstressed form first, you know, through the speaking fluently, and they are confused when returning it into the full form.
1: Right, right. I think that there's been a lot of confusion about these, especially the function words, because teachers very often teach the full form and not the reduced form. And of course, both forms are important.Because, as we said, there's a citation form and there is a reduced form. But what teachers need to understand is when to use the citation form and when to use the reduced form. And we'll talk about when to use the reduced form, which is most of the time. Most of the time we use the reduced forms. Okay, so here's my favorite cartoon.That is a cartoon about citation forms. We have the customer at the restaurant who's looking at the menu, and we have the waiter who's waiting to take the order. And the customer looks at the menu and he says, geez, 99 cents for shrimp. That's a real deal. And so he places his order with the waiter. He says, I'll have the shrimp.And the waiter comes back, and what's he holding in his hand? He has one shrimp in his hand, right? He's holding one shrimp. And he says, sir, here is the shrimp. So what we have here is an example of citation form versus reduced form. Notice when the customer orders,The shrimp, he uses the reduced form. Listen, I'll have the shrimp. I'll have the shrimp. But when the waiter brings the shrimp back to him, the waiter emphasizes there's only one shrimp. It's the shrimp, right? So here's a nice cartoon that's playing on the humor of reduced forms,and citation forms of function words.
0: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูการ์ตูนอันนี้นะคะก็เน้นที่คลิป2กับ3อ่ะค่ะนะคะ2ก็คือเค้าก็สั่งว่า I have the shrimp นะคะก็สั่งธรรมดาเป็น reduced form ใช่มั้ยคะ I have the shrimp ปรากฏว่าบอยก็มากลับมาพร้อมกับหยิบชูกุ้งมาตัวนึงแล้วบอก the shrimp นะคะคือเนี่ยนะคะนี่คือนะคะกุ้งตัวนี้นะคะคือกุ้งค่ะก็เป็นการเล่นคำนะคะ yes
1: okay we're now going to move on to stress and unstress in English phrases and sentences. Stress and unstress. So remember that we said before, English belongs to a group of languages that we call stress-timed languages, which means that English has a regular rhythmic beat. We can tap the beat on the table. We can basically say one, two, three, one, two, three. And those are the heavy rhythmic beats of the sentence. And those emphasized parts of the sentence are the content words of the language, not the function words, right? In fluent speech, just like in music, we have a regular pattern of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of the rhythm of English. Very different from Thai. Very different, right? So this is in opposition to other languages which are syllable-timed languages, and in these languages, every syllable receives approximately the same stress. This is not true of English, right? In English, the only syllables that receive full value are the stressed syllables. And we'll talk more about these in our next two lectures.
0: ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าภาษาอังกฤษนี่นะคะเรียกว่าเป็น stress timed language นะคะก็คือว่าจะมีจังหวะนะคะถ้าเผื่ออย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เราลองเคาะโต๊ะแล้วก็พูดเนี่ยนะคะคำที่เน้นนะคะจะมีไม่กี่คำในประโยคส่วนใหญ่จะเป็น content word นะคะส่วนแล้วก็จะเป็นก็เลยจะกลายเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ซึ่งต่างจากภาษาอื่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละพยางค์เนี่ยก็จะมีการเน้นเท่าๆกันหมดนะคะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะเน้นเฉพาะอย่างเช่น content wordนะคะแล้วก็ส่วนคำอื่นนะคะ vowels หรือว่าอะไรนี้ก็จะเป็นหรือว่า function word นี่ก็ค่ะก็จะเป็น unstressed นะคะซึ่งอันนี้เราต้องฝึกให้มากๆค่ะ
1: Here's something that should look fairly familiar because we've done this exercise before but let's look at it again and notice how this gives us lot of informationabout stress and unstress in English. So the words in blue are the content words of English, and these are the words that are pronounced with full vowels. So the three words, cows eat grass, cows eat grass. Those words receive stress and they contain full vowels.All the other words contain unstressed vowels and do not receive stress in the syllable. Just listen as I pronounce these sentences. I'm going to tap the rhythm again. So we're going to try one, two, three. One, two, three. Don't repeat, just listen.Right? One, two, three. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Again. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. We can do it faster.And faster and faster. Let me try a little bit faster. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Right? Okay, why don't you take a couple minutes and practice this with your partner? You should practice tapping the rhythm. Go one, two, three, and try it. One, two, three. One, two, three.
0: อาจารย์เคาะเบานิดนึงนะได้ยินแต่เสียงเคาะ ยินเสียง
2: ค
0: ุณ
2: ค่ะค่ะมาทุกมา

0: Okay, I'm going to stop you again. I'm sorry. I think we have to move on. But again, you can practice these at home and see if you can get better at it.
1: Okay.
0: Really focus your attention on the stressed words in the sentence. Those are the most important words because they carry the meaning. So we're going to move on now to talk about teaching strategies. Let's start with learner challenges. For English language learners, for the students in your classrooms, especially because their language does not have the same rhythm of English, it's going to be very difficult for them to learn to produce the rhythm of English, to have this stress, unstress, stress, unstress alternation. So that's a challenge. The first step for you as teachers is to raise consciousness about the fact that this is different. English is different in this respect. Your students need to understand a little bit about the rhythm of English, right? Because most students don't know that English is different from their native language. You also need to appeal to a variety of learning styles. When we're talking about rhythm, using motion, tapping the rhythm like I did on the table, one, two, three, or clapping the rhythm, one, two, three, one, two, three. That can be very, very important to help students internalize the rhythm of English.
2: learner challenges นะคะคือปัญหานะคะที่ท้าทายผู้เรียนนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงพวกนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าในภาษาอื่นเนี่ยนะคะจะไม่มีการที่จะเป็นภาษาเนี่ยจะไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้นะคะเหมือนภาษาอังกฤษภาษาไทยเราก็เหมือนกันเราก็พูดต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะไม่นับในละครที่ทำเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะค่ะนะคะเพราะนั้นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าคำไหนที่ควรจะเน้นคำไหนที่ไม่ควรเน้นนะคะเป็น content word เป็น function word เราไม่เกี่ยวนะคะเราเขียนพูดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ยากนะคะในการที่จะออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาอีกประการนึงก็คือว่านักเรียนเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไว้บอกว่า content word เนี่ยนะคะสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเน้นตรง content word เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เน้นตรง function word เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการฟังด้วยนะคะทักษะการฟังด้วยใช่ไหมคะเพราะเวลานักเรียนที่ฟังเนี่ยเขาอยากจะฟังให้ได้ทั้งหมดทั้งประโยคเลยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะคะถ้าเขาจับได้เฉพาะ content word ที่เป็น stress นะคะก็พอแล้วก็ได้ความหมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้นะคะว่าตรงไหนที่เน้นตรงไหนที่ไม่เน้นแล้วก็วิธีการที่จะสอนให้เขารู้จักจังหวะของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่แท็บโต๊ะหรือว่าตบมือนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกอีกนะคะมีอีกหลายวิธีที่จะอาจารย์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของอาจารย์ได้ค่ะ Yes Donna
0: In English language teaching today we talk a lot about the importance of appealing to different students and their different learning styles. So to assist learners with stress timing, you can appeal to your visual learners, learners who like to see things illustrated by using bullets, like I used the bullets on the screen before, or different typeface styles to illustrate the rhythmic patterns. For learners who are auditory learners, who really need to learn by listening, you can use a kazoo. Remember we talked about kazoos before? This is the kazoo, the little musical instrument that we can use, or a metronome, which makes a ticking pattern, like you use when you practice the piano to keep the rhythm even, to help learners hear stress and rhythm. And finally, Kinesthetic learners, learners who need to learn by moving different parts of their body. You can have them clap, you can have them tap on the table, or you can even ask them to stand up and stomp out the patterns by walking around the classroom. Students like to do this. So we need to appeal to all of the students in our classroom. And all students have different learning styles. So we want to use as many different methods as possible.
2: ค่ะอาจารย์ก็แนะนำนะคะวิธีการสอนนะคะแล้วแต่ผู้เรียนนะคะผู้เรียนก็มีหลายประเภทผู้เรียนที่ชอบที่จะเรียนด้วยภาพนะคะก็อย่างเช่นใช้บูลเลตอย่างที่อาจารย์ใช้เมื่อกี้นะคะที่เป็น3จุดบนประโยคนะคะหรือว่าเน้นตัวสีต่างๆตัวหนักตัวเบาในประโยคให้เด็กเห็นว่าตัวไหนที่เน้นก็เป็นตัวเข้มนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ชอบที่จะฟังนะคะเรียนจากการฟังเสียงเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างคาซูก็คล้ายๆอะไรฮะขลุ่ยเล็กๆนกหวีดเล็กๆใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เมโทรโนมนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องในการเล่นดนตรีค่ะที่ให้จังหวะนะคะแล้วก็อาจจะใช้อย่างนั้นนะนะคะก็ทำเสียงให้มันเป็นจังหวะนะคะลงจังหวะคำที่สเตรสไม่สเตรสนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่ผู้เรียนที่ชอบการเคลื่อนไหวก็อาจจะให้อย่างที่ให้เราทำอะค่ะให้เคาะโต๊ะให้ปรบมือแล้วก็ให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินนะคะอาจจะเดินหนักๆนะคะไปตามจังหวะเสียงนะคะในประโยคคำที่สเตรสก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีไหนให้เหมาะสมกับนักเรียนของอาจารย์ค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: ๆเฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่เข็นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ในและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยาเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ถ้าอาจารย์พัฒนาแผนแล้วโดยใช้เครื่องมือเมื่อกี้รวมถึงเช็คลิสต์โดยใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วพบว่ามีทุกข้อหรือเกือบทุกข้อขาดไปข้อใดข้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าแผนของอาจารย์น่าจะมีคุณภาพนำไปใช้สอนที่จะนำไปใช้สอนมีคุณภาพในฐานะลายลักษณ์อักษรนะครบถ้วนใครมาตรวจก็ครบผ่านแต่แผนเนี้ยจะดีที่สุดเลยถ้ามันถูกนำพาไปใช้ในห้องเรียนด้วยเพราะบางที่อ่ะประเมินโรงเรียนอ่ะแผนสวยเลยแต่มันหยุดแค่ในแฟ้มอะค่ะมันไม่ไปถึงห้องเรียนแต่ไกลกังวลเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะจันต้องออกอากาศภาพมันฟ้องแผนไม่สวยไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแผนเลยอ่ะแต่เห็นภาพมันฟ้องเองว่าวางแผนดีหรือเปล่านะคะโชคดีกว่าโรงเรียนอื่นๆไงแล้วเด็กในโรงเรียนวังไกลกังวลก็โชคดีกว่าเด็กโรงเรียนอื่นด้วยนะเพราะว่าเด็กโรงเรียนอื่นน่ะมันไม่มีภาพฟ้องครูเขียนแผนมีครูคอสอสูงๆเยอะเลยนะแต่มันจบแผนสวยๆจบในแฟ้มให้คนมาดูแต่ในห้องเรียนอ่ะเหมือนเดิมครูวังอ่ะไม่เคยเขียนแผนสวยๆแต่ภาพอ่ะฟ้องเองว่าคิดแผนสวยๆออกมาหรือเปล่าเพราะวิดีโอมันออกใช่ไหมก็เป็นข้อดีเป็นโชคดีของเด็กโรงเรียนวังที่ได้เรียนโรงเรียนนี้เพราะยังไงคุณครูก็ต้องถูก

คุมโดยปริยายว่าแผนขี้เขียนไม่สวยไม่เป็นไรแต่ท่านต้องสอนได้สวยแล้วกันนะคะก็อาจารย์น้องมายังคะถ้าไม่มาดิฉันก็เบรกค่ะอยากต่อใช่ไหมให้ต่อก็พูดได้อีกอ้อจะบอกว่าบอกข่าวดีให้ชื่นใจนะแต่พอดีสสวทดูแลแค่วิทย์คณิตไงเมื่อกี้มีคนไลน์มาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ผอ.สสวทไปเกาะช้างรู้จักเกาะช้างไหมคะเกาะช้างอยู่จังหวัดตราดเนาะในนั้นน่ะมีแต่โรงเรียนขนาดเล็กแล้วเขาก็เป็นแฟนโรงเรียนเด็กที่บนเกาะช้างอ่ะเป็นแฟนคลับอาจารย์ทุกคนเลยนะโรงเรียนประถมนะเพราะเราไปดูแต่ประถมเนาะแล้วเพราะเขาเรียนกับครูตู้ไงเขาเรียนกับโรงเรียนวังสิ่งที่สน.และผอ.โรงเรียนบนเกาะช้างบอกก็คือว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาในรอบ3ปีที่ผ่านมาค่ะสอนดีมากอันนี้เขาฝากมาบอกนะนักเรียนนะคะทำกิจกรรมตามครูได้ทันหมดเขียนแบบบันทึกหรืออะไรเนี่ยครูสอนพาทำได้ดีหมดแล้วก็ใน2ปีที่ผ่านมาคะแนนโอนเน็ตเด็กขึ้นด้วยอย่างการอบรมตั้งแต่3ครั้งเนี้ยอาจารย์บางท่านอาจจะหงุดหงิดนะทำไมเราไม่แจกกระดาษทำไมเราไม่ซีล็อกทำไมเราไม่นั่นไม่นี่มันจะติดขัดอารมณ์อะช่วงประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจารย์เชื่อไหมว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการอบรมที่พยายามลดกระดาษนะคะเราประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าภาพอ่ะได้เยอะเลยในการที่จะต้องส่งเอกสารไปสำเนาเสร็จอาจารย์เขียนอาจารย์เก็บใส่แฟ้มหรือเปล่าดิฉันก็ไม่รู้หายมั่งไม่หายมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยมันอยู่บนคลาวอ่ะค่ะคลาวอ่ะอาจารย์แค่เป็นสมาชิก Facebook อ่ะของโรงเรียนอาจารย์เองเนี่ยแหละที่ดิฉันสร้างให้อ่ะอาจารย์ถ้าเป็นกระดาษหายแล้วหายเลยนะแต่อยู่บนนั้นน่ะเข้าไปโหลดเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่หายไงคะนี่คือข้อดีและไม่เปลืองเงินงบประมาณไม่เปลืองอาจารย์มาแล้วใช่มั้ยคะไม่เปลืองต้นไม้ด้วยไม่ต้องตัดต้นไม้มันมีประโยชน์หลายสถานที่ติดขัดคือความไม่คุ้นเคยและคุ้นชินเนอร์เองเราก็เรียนรู้กันไปเพราะกว่าดิฉันจะเริ่มชินกับมันหรือว่าทำให้นักวิชาการพยายามชินกับมันนะคะก็ใช้เวลาอาจารย์เพิ่งทำความรู้จักมันก็ย่อมไม่ชินเป็นธรรมดาแต่เชื่อเถอะค่ะเมื่อเราใช้เทคโนโลยีได้คล่องมันก็จะเหมือนตอนโทรศัพท์มือถือเข้ามาใหม่ๆอ่ะตอนแรกโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นสมาร์ทโฟนพอเริ่มสมาร์ทอาจารย์จำอารมณ์สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของอาจารย์ได้ไหมมันอลหม่านไปหมดใช่ไหมที่จะทำความเข้าใจฟังก์ชันต่างๆในมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของอาจารย์อะแต่ตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วอย่างเงี้ยความสับสนอลหม่านมันค่อยๆหายไปถูกไหมคะเพราะมันเริ่มชินใช่ป่ะมันก็เช่นนั้นแหละดังนั้นอย่าท้อแท้นะคะอาจารย์ทุกอย่างที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบนี้ถือว่าเอามาแบ่งปันกันแล้วก็ชอบก็ฝึกฝนชอบตรงไหนเก็บไปฝึกฝนนะคะอันไหนที่ช่วยให้อาจารย์อำนวยความสะดวกให้การทำงานของอาจารย์ดีขึ้นและสะดวกขึ้นน่ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันก็น่าจะหลายๆอย่างเด็กน่าจะชอบอะไรเงี้ยก็ฝึกใช้ดู

สวัสดีค่ะท่านคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนวังแหงมนทุกท่านก็เมื่อกี้พิธีกรก็บอกว่าเป็นประธานอนุกรรมการวิชาการท่านคณะคุณครูทั้งหลายก็คงนึกอยู่ในใจอ๋อคนนี้เองที่เป็นต้นเหตุให้ต้องมานั่งอบรมไม่จบสักทีหลายเรื่องนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่คิดว่า อย่างที่ได้บอกกับท่านอาจารย์มาทุกครั้งนะคะที่เราพบกันก็คือว่าเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยทั้งองค์กรทั้งสถานที่ทำงานทั้งการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็การออกอากาศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะคะทราบว่าที่ได้รับการอบรมจากท่านดร.กุศลินนะคะและทีมเนี่ยก็มีการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะซึ่งทำให้นั้นได้ดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะทำให้การจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการเซสชั่นสุดท้ายเนี่ยนะคะคือเนื่องจากว่าวันนี้ท่านได้ขอแทรกนะคะท่านดร.กุศลินว่าขอเซสชั่นสุดท้ายอันนี้เพราะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบคุณครูโรงเรียนวังทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าต่อไปก็อีกทีนึงก็จะเป็นอะไรฮะอบรมการเขียนสตอรี่บอร์ดซึ่งนั้นก็แบ่งเป็นรุ่นที่3ก็มีคละกันทั้งคุณครูและเจ้าที่แล้วก็ในช่วงปลายเดือนก็จะเป็นการอบรมเป็นการเขาเรียกอะไรฮะพัฒนาบุคลากรที่ไม่ซีเรียสไม่เชิงวิชาการก็ไม่อยากจะเอาอะไรหนักๆไปให้อาจารย์นะคะแล้วก็เป็นบุคลากรทั้งหมดเหมือนกันนะคะทั้งคุณครูและเจ้าหน้าที่ทั้งที่สำนักงานและสถานีเพราะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แนะนำให้ท่านอาจารย์ทราบถึงเรื่องนี้นะคะ PLC ท่านอาจารย์บางท่านอาจจะทราบแล้วนะคะเพราะว่าก็เป็นนโยบายอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงสาธิการนะคะในการที่จะให้คุณครูเนี่ยเริ่มใช้วิธีการพัฒนาตัวเองนะคะโดยระบบ PLC คืออะไรจริงๆ PLC เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Professional Learning Community ภาษาไทยก็คือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะคะ PLC นี่ใช้กับทุกองค์กรทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะสถานศึกษานะคะแม้แต่ธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการประเภทใดก็ตามนะคะเขาก็จะพัฒนาบุคลากรของเขาด้วยวิธีนี้เพราะถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เชิงไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ทำให้ได้เรียนรู้จริงจากหน้างานจากปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหน้างานของเราคืออะไรหน้างานของเราคุณครูทั้งหลายก็คือห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ศึกษาปัญหาคิดหาทางแก้ไขนะคะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาในห้องเรียนนั่นก็คือการเรียนรู้และก็ทำให้เกิดการปฏิบัติจริงนอกจากจะพัฒนาตัวเราแล้วสิ่งสำคัญเป้าหมายของเราก็คือพัฒนาผู้เรียนนะคะPLC คืออะไรนะคะในที่นี้เนี่ยก็มาจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูนะคะของสพฐนะคะท่านได้เขียนไว้ว่า PLC คือกระบวนการที่ครูรวมตัวรวมใจกันรวมพลังเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ร่วมกันทำเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะรวมทั้งพัฒนาตัวเองด้วยนะคะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งโดยใช้โรงเรียนห้องเรียนเป็นฐานแล้วก็นักเรียนเป็นหน้างานก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและหลากหลายนะคะส่งผลต่อแล้วก็เป็นการเรียนรู้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย เป็นจะเรียกว่าคือหลายคนเมื่อกี้ท่านก็ใช้คำว่าระบบจริงๆมันไม่ใช่ระบบมันเป็นกระบวนการนะคะคือแทนที่เราจะไปนั่งรับการอบรมแบบนี้เฉยๆเนี่ยนะคะวิธีหนึ่งที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ก็คือเราพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะอย่างเช่นคณะคุณครูที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะ
แล้วก็มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นครูเนี่ยนะคะ เราจะพัฒนาความเป็นครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิธีการสอนเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างไรว่าเราพัฒนาเราไปเห็นที่ผู้เรียนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนถ้าผู้เรียนเขาพัฒนานะคะก็แปลว่าสิ่งที่เราทำนั้นเกิดผลสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงนะคะแก้ไขวิธีการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอนทั้งหลาย

นะคะก็ผลที่ได้ไปตกอยู่กับผู้เรียนซึ่งทำให้ผู้เรียนนั้นเรียนดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงการสอบด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามการสอบนี่ท่านอยากจะให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์อย่าไปนึกถึง

นะคะเขาบอกว่าเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในเมื่อเราเอาห้องเรียนเป็นฐานเอานักเรียนเป็นหน้างานเราดูซิว่ามีปัญหาอะไรในห้องเรียนมีปัญหาอะไรกับนักเรียนของเรานะคะแล้วเราก็เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นเพื่อที่จะทำให้ถ้าใครบอกว่าสอนแล้วไม่มีปัญหาก็อาจจะว่าทำให้การสอนของเราดียิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เกิดการร่วมมือรวมพลังนะคะของทุกฝ่ายซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ เราไม่ต้องทำงานอยู่คนเดียวสอนอยู่คนเดียวบางคนนี่ทำไมคะเมื่อก่อนนี่คือสอนห้องใครห้องมันปิดประตูอีกต่างหากนะคะไม่มีใครมาเห็นว่าเราสอนยังไงนะคะแต่ว่าต่อไปนี้ไม่ใช่อย่างน้อยนะคะเมื่อเราสอนแล้วเราลองมานั่งนึกทบทวนซิว่าเราสอนอะไรไปเราเจอปัญหาอะไรปรึกษากับเพื่อนที่สอนในกลุ่มสาระเดียวกันนะคะหรือจะให้เพื่อนไปเข้าไปสังเกตการสอนหรือว่าให้เพื่อนลองดูซิเทปที่เราสอนไปนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันอย่างนั้นนะคะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจนะคะทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆก็อย่างที่เรียนนะคะว่าคุณครูจะพัฒนาวิชาชีพของคุณครูได้ไม่ใช่จากการที่อาจารย์ส่งผลงานวิจัยไปขอเลื่อนวิทยาฐานะบางทีผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวเลยกับสิ่งที่ทำให้จะช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียนหรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะจะมีผลดีเกิดขึ้นกับนักเรียนเราไหมไม่รู้นะคะเพราะว่าเราทำวิจัยเราคืออยากทำวิจัยเรื่องนู้นเรื่องนี้ตามความสนใจแต่ถ้าเผื่อว่าอาจารย์ดึงวิจัยของอาจารย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องเรียนนะคะเข้าไปอยู่ในเอาปัญหาของนักเรียนเป็นตัวตั้งอาจารย์ก็ทำวิจัยได้แต่วิจัยนั้นไม่ใช่ไม่ต้องเป็นวิจัย5บทวิจัยตัว R ใหญ่5บทแถมบางคนต้องไปจ้างเขาเขียนอีกต่างหากใช่ไหมถ้าเราทำในลักษณะที่นั่งพูดคุยปรึกษาหารือกันเราทำวิจัยที่เขาเรียกว่า R เล็กค่ะ R ตัวเล็กคือวิจัยในชั้นเรียนนะคะเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราคิดหาทางแก้ช่วยกันคิดหาทางแก้จริงนะคะ PLC ดูในกรอบทางขวามือนะคะเขาบอกว่าถือว่าทุกคนคือผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นตรงนี้สำคัญมากๆอาจารย์ทุกท่านคือผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ถึงได้มาสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มากน้อยยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งและเราจะเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นถ้าเราได้พูดคุยปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนอกจากพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราก็อาจจะไปขอความรู้จากคนข้างนอกจากสน.จากวิทยากรข้างนอกเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราเกิดขึ้นข้างในก่อนนะคะการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นข้างในก่อนไม่ใช่ห้องใครห้องมันวิชาใครวิชามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะความเชื่อของ PLC ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราคิดว่า PLC เนี่ยจะสำเร็จได้อย่างไรเราต้องเชื่อก่อนมันจะสำเร็จบางคนอาจจะบอกโอ้ยมานั่งจับกลุ่มคุยพูดคุยกันไม่มีเวลามีแน่ๆค่ะเพราะได้เรียนท่านผอ.แล้วว่าให้จัดตารางเป็นภาระงานด้วยนับเป็นภาระงานนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับเป็นภาระเลยนะจะต้องอาจจะต้องหาครูเพิ่มเพื่อที่จะมาช่วยรับโหลดการสอนมาหมุนเวียนการสอนก็ต้องทำนะคะเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยติดเป็นภาระงานแล้วก็เพราะฉะนั้นอย่างแรกคือต้องยอมรับก่อนว่าการสอนการเรียนรู้ของครูการสอนและการปฏิบัติงานของครูเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้มีผลต่อตัวครูอย่างเดียวนะคะมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตรงนั้นคือเป้าหมายสำคัญของเราเราทำให้เขาเกิดการเรียนรู้หรือยังหรือพอจบหรือพอสอนจบแล้วเนี่ยเด็กเรายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยภาษาไทยยังไม่คล่องแล้วตรงนี้เราจะทำยังไง
นะคะไม่ใช่เราปล่อยไปเป็นหน้าที่ของชั้นต่อไปที่จะรับไม่ใช่นะคะเราต้องแก้ปัญหาเมื่อเราเจอที่หน้างานเราเจอนักเรียนของเราเป็นแบบนี้จะช่วยกันแก้

อย่างไรนะคะประการที่สองต้องยอมรับว่าการเรียนรู้ของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ในทำนองเดียวกันนะคะ เราต้องเอาปัญหาของนักเรียนเป็นที่ตั้งแล้วเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นและเมื่อเราเรียนรู้เพื่อที่แก้ปัญหานั้นได้ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนประการที่สามต้องยอมรับว่าการพัฒนาคุณภาพการสอนอาศัยความร่วมมือร่วมใจนะคะและสัมพันธภาพอย่างกัลยาณมิตรอันนี้เนี่ยได้แจกให้แจกเอกสารไปเมื่อเช้านี้นะคะซึ่งอันนั้นสรุปมาจากการเสวนาของครู4ภูมิภาคนะคะที่ได้ทำ PLC สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คือความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นเพื่อนความไว้วางใจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะคุณครูอาวุโสยอมรับคุณครูใหม่คุณครูใหม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณครูอาวุโสอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน PLC นะคะก็คืออะไรก็คือท่านอาจารย์เนี่ยรีเฟล็กคือแลสะท้อนคิดย้อนนะคะนึกย้อนว่าเราทำอะไรไปสอนอะไรไปแล้วผลที่เกิดกับนักเรียนเป็นอะไรนะคะมีปัญหาอะไรหรือไม่มีปัญหาแต่ก็น่าจะปรับปรุงอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็เอามาแชร์กันนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำให้เกิดการเรียนรู้เลิร์นใช่ไหมคะแล้วก็เอาลงมือทำนะคะลงมือทำอย่างเช่นช่วยกันคิดแก้ปัญหาได้แล้วเราก็ไปลองกลับไปปฏิบัติไปลงใช้สอนครูนะคะของโทษใช้สอนนักเรียนในอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะในอาทิตย์หน้าแล้วเสร็จแล้วก็มากลับมาคุยกันอีกนะคะว่าที่เราพูดคุยกันเนี้ยแล้วพอเราไปสอนแล้วเป็นอย่างไรนะคะปรับอย่างไรในช่องสีเขียวข้างบนนะคะเขาบอกว่ามี innovation นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวนี้ติดปากเหลือเกินในคำว่านวัตกรรมเนี่ยนะคะจริงๆดิฉันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสพฐ.นี่ใช้คุณครูศึกษานิเทศผู้บริหารผอ.โรงเรียนทุกคนพูดคำว่านวัตกรรมติดปากเกิดนวัตกรรมเนี่ยก็ไม่ทราบไปต้องถามอาจารย์มดว่าจริงๆนวัตกรรมนี่มันคืออะไรคือแค่ว่าคิดว่าแก้ปัญหาในห้องเรียนได้บอกว่าเกิดเป็นนวัตกรรมแล้วมันไม่ใช่นะคะก็ใช้เป็นภาษาเขาเรียกอะไรฮะแฟชั่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยแล้วเขาก็มาใช้ภาษาอังกฤษว่า innovation นวัตกรรมแต่จริงๆก็คืออะไรฮะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดคิดวิธีแก้ปัญหาได้คิดวิธีที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนได้คิดเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นแหละนะคะที่เขาใช้คำว่านวัตกรรมเราก็ไม่ว่ากันเพราะเขาใช้กันจนติดปากแล้วแต่ขอให้ท่านอาจารย์ทราบว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์จะต้องไปประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมืออะไรไม่ใช่นะคะแค่คิดวิธีแก้ปัญหาได้นะคะสิ่งสำเร็จคืออะไรคือผู้เรียนได้รับการพัฒนาและครูก็ได้รับคือพัฒนาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าที่สำคัญนะคะอันนี้ใส่ไว้แล้วว่าที่สำคัญก็คือเราต้องมีล็อกบุ๊กนะคะล็อกบุ๊กคืออะไรคือสมุดบันทึกนะคะที่เราจะจดว่าวันนี้เราพูดคุยกันปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรนะคะสมมติว่ากลุ่มสาระอะไรดีคณิตศาสตร์นั่งคุยกัน5คนนะคะแต่ละท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่เจอนะคะที่อยากจะแก้ไขนะคะก็โน้ตกันไว้แล้วก็ช่วยกันคิดซิว่าปัญหาที่1ปัญหาของคนที่1คนที่2อาจจะบอกว่าอ๋อเราก็เจอปัญหานี้ในห้องของเราเหมือนกันแต่เราแก้แบบนี้นะเขาแก้แล้วเพราะฉะนั้นก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คนที่1ก็จะเอาวิธีคนที่2ไปทดลองใช้ของตัวเองบ้างก็ได้นะคะแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วก็เมื่อไปทดลองใช้แล้วได้ผลว่าไงก็มาพูดบันทึกอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อสรุปออกมาแล้วเนี่ยในแต่ละเทอมเนี่ยท่านคิดว่าทั้ง5คนเนี่ยในกลุ่มสาระนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาผลที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดเป็นผลงานวิชาการได้เลยเป็นเทคนิคการสอนใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆนะคะที่อาจารย์จะเก็บไว้บันทึกไว้แล้วก็เอามา
ทำเป็นผลงานได้เพราะฉะนั้นไม่เสียเปล่าการที่มานั่งเจอพูดคุยกันนอกจากการเรียนการสอนปัญหาความประพฤติของนักเรียนก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเอามาช่วยกันคิดก็ได้นะคะหรือว่าเมื่อคิดแล้วปรึกษากันแล้วสมมติในวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์นี่แหละเจอนักเรียนเกี่ยวกับว่านักเรียนไม่ค่อยสนใจนะคะก็อาจจะพอพูดคุยปรึกษาหารือกันแล้วยังหาทางออกไม่ได้อาจจะเชิญใช่ไหมคุณครูแนะแนวมาคุยด้วยก็ได้เผื่อคุณครูแนะแนวจะมีวิธีที่จะแนะนำอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือนอกจากจะพูดคุยกันในกลุ่มแล้วอาจจะพูดคุยข้ามกลุ่มก็ได้แล้วก็ได้อะไรต้องบันทึกไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อพอสิ้นภาคการศึกษาเนี่ยก็สกัดออกมานะคะว่าได้ผลอะไรผลผลิตจากการที่เรามาพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะดิฉันว่ามีมากพอที่จะแบ่งกันได้ใน5คนเป็นผลงานได้เลยแล้วก็ในปีนึงจะได้อะไรออกมานะคะเพราะฉะนั้นและอันนี้มันจะเป็นผลงานจริงและพิสูจน์แล้วว่าทำได้แก้ไขได้ทำได้ตามนั้นนะคะไม่ใช่งานวิจัยอะไรก็ไม่รู้ไปเปิดไปค้นอะไรฮะวรรณกรรมเกี่ยวข้องเป็นร้อยเล่มนะคะเอามาเขียนแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้แต่อันเนี้ยเป็นสิ่งซึ่งใช้ได้ทันทีพิสูจน์ด้วยเพราะว่าเอากลับไปใช้ลองใช้กันในห้องแล้วนะคะช่วยกันแก้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้เรียนอาจารย์มดไว้บอกว่า Facebook ของอาจารย์เนี่ยน่าจะมีประโยชน์อีกทางนึงก็คือว่าเนี่ยค่ะเราเอาที่เราบันทึกเนี่ยเราบันทึกลง Facebook ไปเลยล็อกบุ๊กของเราเนี่ยแล้วก็แชร์กันในกลุ่มสาระนะคะหรือข้ามกลุ่มเนี่ยจะมาช่วยกันดูก็ได้เผื่อใครมีความคิดอะไรนะคะก็มาแบ่งปันอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีนะคะ Facebook Line หรืออะไรก็ทำขั้นตอนของการพูดคุยกันใน PLC มาให้ดูนะคะว่าเริ่มต้นที่ปัญหานะคะว่ามีปัญหาอะไรในห้องปัญหาของนักเรียนหรือว่าปัญหาที่ตัวเองสอนไปวิธีนี้แล้วมันไม่ได้ผลน่ะเด็กไม่ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเด็กไม่สนใจกิจกรรมเนี้ยทำยังไงหรือว่านักเรียนปัญหาของนักเรียนอันนี้ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่ทำไงนะคะก็ช่วยกันคิดสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็ลองช่วยกันเสนอแนวทางแก้ไขก็อย่างที่บอกคุณครูคนที่สองอาจจะมีวิธีแล้วก็ได้ลองแก้ไปแล้วก็ได้เพราะว่าก็เจอเหมือนกันเด็กตัวเองก็เป็นแบบนี้หรือว่าเทคนิคการสอนที่ใช้ไปก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วแนวทางแก้ไขเนี่ยเขาขึ้นให้ทางขวานั้นเป็นตัวอย่างนะคะทั้ง Active Learning ที่อาจารย์ได้ฟังมาวันนี้ด้วยนะคะ PBL ที่เป็นโปรเจกต์นะคะเป็นโครงการหรือว่าเทคนิคอื่นๆนะคะนี้ไม่จำกัดอะไรก็ได้นะคะหรือวิธีการที่อาจารย์สอนอยู่นะคะที่อาจารย์คิดว่าดีแล้วแก้ปัญหาได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ต้องไปอิงไอ้พวกชื่อใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้เราทำของเราอยู่แล้วก็คิดว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลกับนักเรียนของเราอันนั้นก็เอามานำเสนอแนะนำเพื่อนได้นะคะเมื่อได้แนวทางแก้ไขแล้วมาลองช่วยกัน brainstorm ระดมสมองกันก็เลือกว่าจะลองใช้วิธีไหนดีนะคะแล้วก็สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็เอานำไปใช้ไปทดลองในชั่วโมงในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็เอาถ้าสำเร็จก็เอามาเผยแพร่เอามาสรุปกันว่ามีข้อดีแบบนี้แบบนี้นะคะถ้าไม่สำเร็จอาจจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขแล้วค่อยเอาไปทดลองใช้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอะไรคะใช้จริงๆและใช้เหมือนกับวิธีทางวิทยาศาสตร์เลยด้วยซ้ำไปนะคะระบุปัญหาระบุสาเหตุวิธีแก้แล้วก็ทดลองแล้วก็เอากลับมาสรุปผลนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเจอปัญหาใหม่เอี่ยมเจอทุกวันนะคะเจอในวันนั้นช่วยกันคิดช่วยกันแก้สัปดาห์หน้าแก้ไขได้แล้วไม่ใช่ว่าเก็บไว้ของตัวเองจนกระทั่งดินพอกหางหมูพอหมดเทอมไปก็เด็กก็ยังไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ทำไงหรือหมดเทอมไปเด็กก็ยังทำกิจกรรมนี้ไม่ได้เลยหรือหมดเทอมไปเด็กนักเรียนของเราก็ยังไม่ค่อยสนใจเลยนะคะการในการเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมทั้งที่ท่านอาจารย์มดได้แนะนำในกิจกรรมมากมายเยอะแยะนะคะที่สามารถจะทำให้นักเรียนเนี่ยสนใจได้อาจารย์ก็ไปลองใช้ดูแล้วมาแชร์กันมาแบ่งปันกันอ
อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่าง PLC ในโรงเรียนบ้านป่าสักนะคะนี่คงไม่เปิดให้ดูนะคะแต่ถ้าอาจารย์สนใจนี่นะคะก็ไปเปิดได้นะคะจริงๆแล้วในส่วนของ PLC เนี่ยนะคะถ้าวิธีการทำของเราจะทำยังไงอย่างที่ท่านได้เรียนว่าได้เรียนท่านผอ.ไว้แล้วว่าขอให้จัดชั่วโมงให้คุณครูทุกคนมีเวลาช่วงบ่ายนะคะวันใดวันหนึ่งในอาทิตย์เนี่ยช่วยพูดคุยกันในลักษณะ PLC โดยแบ่งตามกลุ่มสาระนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกจัดรวมอยู่ในภาระงานสอนนะคะแล้วก็เป็นครูกลุ่มสาระเดียวกันในชั้นเดียวกันหรือว่าในกลุ่มช่วงชั้นก็ได้นะคะป.1 2 3สาระเดียวกันคุยกันหรือว่าป.4 5 6ด้วยนะคะคุยปี4 5 6ก็คุยกันในกลุ่มหรือว่าม.ต้นคุยกันในกลุ่มม.ปลายคุยกันในกลุ่มนะคะแล้วก็บทบาทแต่ละคนในกลุ่มเนี่ยต้องมีการกำหนดบทบาทให้ชัดเจนนะคะว่าใครจะเป็นเนี่ยไม่เรียกว่าหัวหน้ากลุ่มจะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะคือเป็นคนที่คุมกลุ่มนะคะหมายความว่าอย่างเช่นรักษาระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละคนนะคะคือไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนเดียวพูดนะแต่ว่าต้องให้ทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะพูดนะคะได้พูดได้แสดงความเห็นนะคะแล้วก็ควบคุมประเด็นการพูดวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรนะคะอย่างที่ท่านได้เรียนคืออยากให้เน้นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอนของเราปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เราทำไปแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือปัญหาของนักเรียนนะคะปัญหานักเรียนทั้งเรื่องการเรียนรู้ของเขาหรือเรื่องความประพฤติของเขานะคะจากพวกนี้นะคะดูโดยที่เอานักเรียนเป็นเป้าแม้ว่าเราจะมองถึงปัญหาว่าวันนี้เรากัดจัดกิจกรรมนี้แล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่านักเรียนเนี้ยไม่เรียนรู้หรือเรียนรู้ไม่มากได้ไม่มากพอไม่ได้ตามเป้านะคะไม่ใช่ปัญหาว่าคือนึกถึงแต่ว่าฉันน่าจะสอนอย่างนี้อย่างนี้ให้มันดีขึ้นยังไงแต่ว่าลืมมองที่เด็กไปคือเราก็อาจจะสอนดีแล้วก็ได้แต่ต้องดูที่เด็กด้วยนะคะคือต้องมองเด็กเป็นหลักใช้เด็กใช้นักเรียนเป็นเป้านะคะสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักนะคะพัฒนาตัวเองเป็นรองแน่นอนได้พร้อมกันนะคะแต่ว่าขอให้มองปัญหาที่นักเรียนเป็นหลักก่อนนอกจากผู้คุมเกมผู้คุมกิจกรรม PLC แล้วก็คือสมาชิกนะคะที่เหลืออีก4คนเนี่ยนะคะก็พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ในสมาชิกที่เหลือเนี่ยก็อาจจะแบ่งกันว่าใครจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่างเช่นที่ท่านเรียนว่าสมมุติว่าเราคุยถึงเรื่องว่านักเรียนในห้องเนี่ยพฤติกรรมเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาเฉื่อยชาเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำไมฮะเด็กเดี๋ยวนี้เป็นอะไรฮะ LD เนี่ย Learning Disability เนี่ยเยอะมากเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปปรึกษาใครนอกจากปรึกษาคุณครูแน่แนวอาจจะต้องไปปรึกษาจิตวิทยานักจิตวิทยาใช่ไหมคะไปที่โรงพยาบาลนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนั้นก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือสน.ศึกษานิเทศนะคะเราก็อาจจะขอความร่วมมือจากเขาได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะมีการอีกการอบรมอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งเราจะจัดอาทิตย์หน้าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เชิญคุณครูทุกท่านนะคะเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นหลักเนี่ยนะคะก็คือการนิเทศนะคะการนิเทศการเรียนการสอนซึ่งเนี่ยค่ะดิฉันอยากจะใช้เวที PLC เนี่ยกระบวนการ PLC เนี่ยเข้าไปอยู่ในการนิเทศด้วยนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องรอศึกษานิเทศผู้นิเทศให้มานิเทศเราอย่างเดียวเรานิเทศกันเองเลยในขั้นตอนกระบวนการ PLC เรานิเทศกันทุกอาทิตย์นะคะสรุปว่าที่เราสอนไปอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนั้นน่ะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะคืบคลานไปถึงว่าอ่ะให้เพื่อนเข้าไปดูที่เราสอนแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะคะแต่ว่าการคอมเมนต์การอะไรเนี่ยมันก็มีวิธีการคือไม่ใช่ว่าไปติเขาหมดนะคะการที่จะ
เ

ช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่ไปมองไปจับผิดต้องจับถูกมองสิ่งที่ดีก่อนนะคะชื่นชมชมเชยสิ่งที่ดีก่อนสิ่งที่เขาอาจจะยังทำไม่ดีก็ไม่ใช่บอกว่าเธอทำผิดไม่ใช่แต่ต้องบอกอาจจะบอกว่าอันนี้ถ้าเผื่อว่าจะปรับปรุงนี่จะทำยังไงได้บ้างนะคะจะมีวิธีที่จะปรับปรุงไหมนะคะหรือว่าจะมีวิธีอื่นไหมนะคะที่จะทำนอกเหนือจากวิธีที่คุณทำไปแล้วนี้นะคะก็ต้องมีวิธีการคือไม่ใช่ว่าใครถูกหมดแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ผิดทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมีความมีจิตใจที่และฮะมีทัศนคติในเชิงบวกมีจิตใจที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็มีน้ำใจนะคะที่จะนอกจากจะเปิดใจให้เพื่อนให้รุ่นพี่แล้วก็จะต้องทำไมฮะเราก็ต้องมีทัศนคติเชิงบวกด้วยนะคะไม่ใช่วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งในวิธีการที่ทำ PLC ที่ขาดไม่ได้ก็คือการบันทึกในสมุดบันทึกนะคะหรือที่ว่าเรียกว่าล็อกบุ๊กนั่นนะคะนะคะท่านต้องบันทึกทุกครั้งนะคะว่าได้อะไรจากนะคะได้คุยเรื่องปัญหาอะไรกันนะคะเสนอแนะการแก้ปัญหาอย่างไรได้ผลมาอย่างไรนะคะถ้าวันนั้นยังคิดวิธีแก้ปัญหาไม่ออกก็ค้างไว้ตรงปัญหาก่อนแล้วก็กลับไปคิดนะและอาทิตย์หน้าก็มาคุยกันต่อนะคะหาวิธีต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะคิดว่ามีความสำคัญมากๆตรงที่ขั้นตอนเนี่ยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกนี่อาจจะคิดว่าอาจจะให้ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระที่จะต้องเป็นคนที่คุมนะคะหรือว่าใครก็ได้นะคะที่เป็นคนที่คุมกลุ่ม PLC นะคะหรือคุณครูท่านใดที่จะอาสาที่จะในกลุ่มสาระนั้นนะคะที่จะเป็นคนที่คุมเกมนะคะให้มีการพูดคุยกันอันนี้เป็นตัวอย่างแบบบันทึกหลังสอนนะคะซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าอยากจะขอยกหัวข้อขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้เราทำเองได้นะคะแบบบันทึกหลังสอนเนี่ยนะคะ อย่างที่เรียนว่าเราไม่ควรจะแม้แต่คือของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าต้องติตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่หรือว่าให้เพื่อนติเราเพื่อนวิจารณ์เราไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะหัวข้อแรกเนี่ยอาจารย์มองไม่เห็นหรอกนะคะหัวข้อแรกคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีในการสอนครั้งนี้สิ่งที่ฉันทำได้ดีในการสอนครั้งนี้เห็นไหมไม่ได้บอกเลยว่าปัญหาอะไรฉันทำไม่ได้เรื่องอะไรยังสิ่งที่ฉันทำได้ดีในการสอนครั้งนี้นะหัวข้อแรกหัวข้อที่สองสิ่งที่ฉันอาจทำให้ต่างจากเดิมในครั้งต่อไปสิ่งที่ฉันอาจทำให้แตกต่างจากเดิมในครั้งต่อไปสิ่งที่ฉันอาจทำให้แตกต่างจากเดิมในครั้งต่อไปซึ่งคืออะไรฮะก็คืออาจจะสิ่งที่เราทำยังไม่ค่อยดีในครั้งแรกถูกไหมฮะแต่ที่จะบอกว่าสิ่งที่ฉันทำไม่ดีในครั้งแรกไม่พูดอย่างนั้นนะคะเขาก็อันนี้แปลมาจากของฝรั่งนะก็คือถนอมน้ำใจแม้แต่กับตัวเองนะว่าเรารู้อยู่ว่าคราวนี้เราสอนศัพท์นี่ไม่ค่อยได้นะยังสอนแบบว่ายกตัวอย่างไม่ค่อยชัดเด็กก็เลยยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจะไปใส่ในข้อ2สิ่งที่ฉันอาจจะทำให้ต่างจากเดิมในครั้งต่อไปก็คือก็ต้องไปคิดละวิธีที่จะสอนคำศัพท์ให้ดีขึ้นให้เด็กได้ก็ตเร็วขึ้นหรืออย่างนั้นนะคะหรือกิจกรรมน่าสนใจมากขึ้นหัวข้อที่3สิ่งที่ฉันยังต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมสิ่งที่ฉันยังต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมสิ่งที่ฉันยังต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมนะคะก็คืออาจจะยังไม่รู้อะรู้ว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่

แต่ยังไม่รู้จะแก้ยังไงก็จดไว้ก่อนนะอันนี้คือจดหมายว่าจดของตัวเองก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาไปใน PLC พอไปใน PLC เจอเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไปเริ่มด้วยข้อ2กับข้อ3นะหรือข้อ1ด้วยก็ได้บอกว่าเนี่ยที่ทำมาแล้วเนี่ยทำได้ดีเนี่ยที่สอนในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำเรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะเด็กนิดกระตือรือร้นสนใจมากนะแล้วก็เนี่ยให้เด็กใช้ Facebook ของอาจารย์มดด้วยนะคะสิ่งที่อาจทำให้ต่างไปจากเดิมเรื่องสอนศัพท์นะสอนศัพท์เนี่ยเด็กยังไม่ได้เลยพอสอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำไม่ได้นะเด็กยังจำศัพท์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าของคุณเนี่ยสอนยังไงล่ะสอนศัพท์เนี่ยอาจจะให้ครูให้เพื่อนแนะนำแล้วก็สิ่งที่ยังต้องไปหาคำตอบก็อาจจะเรื่องอะไรฮะเรื่องที่ว่าทำไมเด็กบางคนเนี่ยบอกเท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะก็อาจจะต้องไปหาคำความรู้เพิ่มเติมคำตอบเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ

นี่พอมาถึงอันนี้นี่นะคะก็จะมาหลังจากเมื่อเราพูดคุยกันแล้วใน PLC นะคะก็ให้เขียนว่าสิ่งที่ได้รับจากการพูดคุยใน PLC เนี่ยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างอย่างเช่นได้แชร์ปัญหานะคะในการสอนได้วิธีการแก้ปัญหาในการสอนคำศัพท์นะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็หัวข้อที่2เป้าหมายในการพูดคุย PLC ครั้งต่อไปอันนี้เนี่ยเป้าหมายนี้ก็อาจจะต่อเนื่องมาจากปัญหาซึ่งเรายังแก้กันไม่ได้เราก็ต่างคนต่างต้องไปหาวิธีมาก่อนแล้วพอสัปดาห์หน้าก็มาแก้เพราะฉะนั้นเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนะคะที่เรียนช้าที่เรียนรู้ช้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเราจดอย่างนี้ทุกอาทิตย์เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อครบภาคการศึกษาหรือครบปีการศึกษาเนี่ยอาจารย์มีประเด็นที่โอ้ได้อะไรฮะได้วิธีการใหม่ๆได้การแก้ปัญหาใหม่ๆได้เทคนิคการสอนใหม่ๆเยอะเลยฮะนะเผลอๆอาจารย์รวบรวมเป็นเล่มได้เลยนะเอาไปต่อยอดทำเป็นผลงานได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้อาจารย์ทำไมฮะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งอ่านวรรณกรรมเกี่ยวข้องร้อยเล่มไม่ต้องไปเสียเวลาหาคนช่วยเขียนงานวิจัยนะอาจารย์ทำเองได้เลยจากที่พูดคุยกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์สะสมไว้พอถึงเวลาแค่มารวบรวมนะก็ย่นระยะเวลาไปก็เพราะตรงนี้ PLC นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะทำให้จริงๆแล้วทำไมฮะ PLC เนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นภาระเพิ่มแต่จริงๆไม่ใช่เป็นการลดภาระอาจารย์นะคะจากที่อาจารย์เดิมเนี่ยสอนคนเดียวไม่มีคนมาดูหรือว่าไม่มีคนรู้เลยว่าเราสอนอะไรไปเราเจอปัญหาอะไรในห้องตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเรารู้ละช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานะมีคนช่วยคิดช่วยแก้ปัญหานั่นประการแรกและประการที่สองก็คือทำไมฮะเราสะสมวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วจนในที่สุดมันก็กลายมาเป็นผลงานได้ผลงานวิชาการและประการที่3ที่สำคัญที่สุดนะอย่างที่ย้ำมาตั้งแต่แรกคือเป็นการแก้ปัญหานักเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมันเนื่องมาจากเราพัฒนาคุณภาพการสอนของเราโดยวิธีการนี้แล้วมันไม่ได้เสียเวลามันย่นเวลาเรานะคะช่วยมีคนช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาช่วยทดลองด้วยคิดวิธีใหม่ขึ้นมาได้เอามีเพื่อนเอาไปช่วยทดลองอ่ะช่วยทดลองสอนในสัปดาห์หน้าแล้วกลับมาบอกเราอีกว่าอย่างนี้ดีแล้วหรืออย่างนี้ต้องปรับอีกนิดนึงแล้วแถมช่วยอะไรอีกช่วยกันบันทึกออกมาเป็นผลงานแบ่งกันได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็มีแต่ได้กับได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นใน PLC นะคะอันนี้เนี่ยก็สรุปมาจากที่คุณครู

4ภูมิภาคเขาเสวนากันนะคะก็ยกมาให้เป็นตัวอย่างสรุปมาให้ถอดบทเรียนได้อะไรมาจาก PLC ก็คืออย่างแรกก็คือได้กลวิธีในการสอนใหม่ๆได้เทคนิคการสอนใหม่ๆได้การแก้ปัญหานะคะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูนะคะจากที่ทุกวันเนี้ยหน้าดำคร่ำเครียดถึงเวลาก็ต้องใช่ไหมคะเตรียมสอนแล้วก็วิ่งไปสอนแล้วก็กลับมาตรวจงานเด็กไม่ได้พูดคุยกันเลยแม้ว่าจะอยู่กลุ่มสาระเดียวกันนะตอนนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้พูดคุยกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูก็อย่างที่เรียนว่ามันมีทั้งในลักษณะที่ว่าอะไรฮะบางทีคุณครูอาวุโสใช่ไหมคะคุณครูที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะไม่กล้าพูดคุยด้วยนะคะไม่กล้าปรึกษาหรือไม่กล้าแนะนำนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตรงนั้นแล้วก็คุณครูอาวุโสก็จะกลายเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยให้กับคุณครูรุ่นใหม่นะคะก็จะมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นความตระหนักรู้ในตัวเองอันนี้สำคัญมากๆบางคนสอนไปแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้กลับมาย้อนคิดไม่ได้รีเฟล็กไม่ได้สะท้อนว่าที่สอนไปแล้วมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะไม่รู้คิดอยู่ตลอดว่าโอ้ฉันเตรียมสอนมาดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องดีแน่ๆแต่จริงๆไม่ใช่พอถึงเวลาเด็กก็ยังสอบไม่ค่อยดีอยู่เด็กก็ยังทำกิจกรรมนั้นไม่ได้อยู่กิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อมาพูดคุยกันเนี่ยใน PLC เรารู้ละว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำไปนี่เป็นยังไงไม่ได้หมายความว่าเราทำผิดแต่หมายความว่าเราทำดีแล้วแค่ไหนเรายังปรับปรุงได้อีกแค่ไหนเรายังพัฒนาได้อีกแค่ไหนนะเพิ่มทัศนคติเชิงบวกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกก็คือว่าการเรียนการสอนนี่มันไม่ใช่อะไรฮะกิจกรรมส่วนตัวปิดลับนะคะคือทุกคนนี่รู้ได้ว่าเราสอนอะไรไปเราสอนวิธีไหนเราแก้ปัญหายังไงนะแล้วอย่างที่ท่านเรียนว่าอาจจะถึงกับเปิดห้องให้เพื่อนเข้าไปนั่งดูก็ได้ใช่ไหมคะนะถ้าถึงอันนั้นนะคะสร้างเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกการทำงานเป็นทีมอย่างที่บอกนะคะเดิมนี่ทำอยู่คนเดียวตอนนี้เราทำงานเป็นทีมที่ผ่านมานี้เราก็ทำงานเป็นทีมมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาทำงานเป็นทีมกันต่อไปอย่างต่อเนื่องใน PLC นะคะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนนั้นแน่นอนทำให้เกิดเครือข่ายและระบบการสอนและการเรียนรู้นะคะเครือข่ายอย่างที่บอกในกลุ่มสาระเดียวกันหรือว่าระหว่างกลุ่มสาระนะคะหรือในกลุ่มของเราแล้วก็กับวิทยากรข้างนอกบ้างศึกษานิเทศบ้างบางโรงเรียนนะคะเขาทำ PLC ข้ามโรงเรียนเลยเพราะว่าโรงเรียนเขาเรียนขนาดเล็กเขาก็จะไปเชื่อมกับโรงเรียนอื่นนะคะแล้วก็จะเอาบ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะของวันเนี่ยมาเจอกันในโรงเรียนที่ใกล้กันในรัศมี10กิโลเนี่ยมาเจอกันนั่งคุยกันอย่างนี้เป็นต้นก็สร้างเครือข่ายเพราะนั้นแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาแค่โรงเรียนเดียวแก้ปัญหา2โรงบ้าง3โรงบ้างอันนี้ก็เป็นการสร้างเครือข่ายระบบการสอนการเรียนรู้ที่ดีนะคะ

กุญแจแห่งความสำเร็จนะคะก็คือทัศนคติเชิงบวกเชิงบวกต่ออะไรต่อการพูดคุยแบบ PLC นี่แหละนะคะคือที่บอกมันหนึ่งคือมันไม่ใช่การนั่งอบรมอย่างเป็นทางการมันเป็นการจริงๆแล้วอิสระพูดคุยกันอย่างอิสระนะคะเปิดใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การร่วมมือกันการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะมันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแน่ๆแล้วเกิดอย่างเขาเรียกว่าอะไรฮะอย่างเชิงบวกด้วยนะคะส่งผลดีกับทั้งตัวเองและกับผู้เรียนด้วยสร้างมิตรภาพให้แล้วก็เป็นการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายใหญ่ของเราคือการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะที่เราจะพูดคุยกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งกุญแจแห่งความสำเร็จอีกอันก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารซึ่งผู้บริหารโรงเรียนนี้สนับสนุนแน่ๆนะคะ

0: รวมทั้งผู้บริหารมูลนิธิด้วยนะคะเราก็พยายามทุกทางที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าคือจัดเป็นภาระงานให้เลยนะคะแล้วก็ดูในเรื่องการโหลดการสอนนะคะด้วยแล้วก็อย่างอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย PLC เนี่ยไม่ใช่ว่าจะนั่งพูดคุยกันเฉพาะในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหารเนี่ยอย่างเช่นใครทำบริหารบุคคลก็อาจจะพูดคุยกันในกลุ่มบริหารบุคคลก็ได้ใครทำในเรื่องอะไรฮะกิจการนักเรียนก็อาจจะพูดคุยในเรื่องกิจการนักเรียนก็ได้นะคะก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะขอให้พูดคุยกันอย่างกัลยาณมิตรอยากจะ
1: ขออนุญาตปิด
0: ตอนช่วงท้ายก่อนที่จะดูเอกสารที่แจกไปแล้วนะคะสรุปอีกทีนะคะ PLC นี่คืออะไรก็คือกระบวนการพัฒนาครูที่ทำได้ทันทีไม่ต้องรอใครสั่งการลงทุนน้อยไม่ต้องทิ้งเด็กตาดำๆไปอบรมทีละหลายๆวันนะท่านนี้รู้สึกจะเป็นพอโรงเรียนแล้วยังไงเนี่ยนะคะท่านชัยวัฒน์แก้วบัวทองเนี่ยนะคะไม่ต้องรอใครสั่งการเราทำเองได้ไม่ต้องลงทุนเลยใช่ไหมคะใช้เวลาบ่ายอาทิตย์ละ2ชั่วโมงนั่งคุยกันเอาขนมมานั่งทานกันก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเด็กออกไปอบรมด้วยนะคะ PLC ใช้ห้องเรียนเป็นหน้างานพัฒนาแก้ปัญหาเด็กได้ตรงประเด็นใช้ปัญหาของเด็กเป็นตัวตั้งในการทำงานของครูเป็นการรวมตัวกันของครูร่วมกันทำแผนการสอนร่วมกันสังเกตการสอนนะคะถ้าเราไปถึงจุดนั้นถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็แค่ว่าให้เพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาสอนอะไรไปนะคะร่วมกันวิพากนะคะวิพากตรงนี้วิพากเชิงบวกนะคะอย่างที่บอกอย่างกัลยาณมิตรนะคะทำซ้ำๆจนเกิดอันนี้ก็ใช้คำว่านวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆนั่นเองซึ่งอาจจะไม่ใหม่สำหรับบางคนทั้ง5คนนี่อาจจะ2คนนี่อาจจะบอกเอ้ยรู้แล้วก็มาแบ่งปันก็กลายเป็นเรื่องใหม่ของ3คนนะคะเมื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ้นก็เชื่อได้ว่าเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนก็ดำเนินการต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมอันนี้ได้สรุปไว้นะคะหลังจากที่ดูความจำกัดความหรือว่าดูกิจของ PLC ในหลายๆที่นะคะก็ขออนุญาตว่าสรุปว่าเมื่อผู้บริหารการศึกษาครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจเรื่อง PLC นี้อย่างชัดเจน PLC ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนแต่ต้องเข้าใจว่า PLC เนี่ยไม่ใช่หัวข้อการอบรมนะคะคือบางคนบอกอบรม PLC อบรม PLC แต่ว่า PLC ไม่ใช่หัวข้อการอบรมแต่เป็นกระบวนการพูดคุยปรึกษาหารือกันซึ่งครูเนี่ยสามารถนำกระบวนการนี้เนี่ยมาใช้เพื่อศึกษาเรื่องที่ตนสนใจศึกษาหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในห้องเรียนของตนหรือว่าเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตนสร้างเทคนิควิธีใหม่ๆการแก้ปัญหาใหม่ๆนะคะซึ่งเหมาะสมกับบริบทของตนอาจารย์นึกภาพสิเวลาอาจารย์ไปรับการอบรมนะคะที่ส่วนกลางจัดหรือที่ไหนจัดเนี่ยบางทีมันไม่เข้ากับบริบทของโรงเรียนเราไม่เข้ากับบริบทของนักเรียนเราใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเมื่อเราพูดคุยกันใน PLC เนี่ยทำให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเหมาะกับบริบทของเราเลยนะคะเหมาะกับนักเรียนของเราเหมาะกับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการ PLC นี้ใช้ได้ตลอดปรับเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าเกิดปัญหาอะไรนะคะหรือว่าอยากปรับปรุงอยากพัฒนาเรื่องอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็หวังว่าท่านอาจารย์จะนำไปใช้นะคะในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ในแต่ละกลุ่มสาระนะคะแล้วก็หวังว่าล็อกบุ๊กนี่มีค่ามากนะอาจารย์อย่าลืมรีบไปหาสมุดมาทำเป็นล็อกบุ๊กนะคะเอาเก็บไว้เลยนะแล้วก็รวบรวมมาเป็นผลงานได้อาจจะมีบางช่วงนะคะในภาค ักหนึ่งปีการศึกษาหน้านี้เรา

าจจะได้มาพูดคุยกันมาดูติดตามความคืบหน้านะคะที่อาจารย์ไปทำ PLC กันมาไปพูดคุยกันมานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีอะไรใหม่ๆบ้างไม่แน่ปีถัดไปปี62อาจจะมีคุณครูที่มีผลงานที่จะไปขอเลื่อนวิทยาฐานะได้อีกหลายคนก็ได้นะคะก็ผลจาก PLC ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ไปปรับเกณฑ์ของกกศแล้วนะคะที่ใส่ชั่วโมง PLC เข้าไปเป็นเงื่อนไขของการขอผลงานเลื่อนวิทยาฐานะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นอกจากชั่วโมงที่ใช้ที่ทำ PLC ที่มาพูดคุยกันแล้วก็คือผลที่เกิดจาก PLC นั้นนะคะที่อาจารย์จะนำมากรองมาวิเคราะห์มารวบรวมเพื่อที่จะทำออกมาเป็นผลงานได้นะคะก็คิดว่าส่วนในเอกสารที่แจกไปนะคะอาจารย์อันนั้นสรุปท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะท่านกรรมการบริหารอีกท่านหนึ่งท่านมาไม่ได้วันนี้ท่านฝากมาเป็นการสรุปจากการเสวนาครูศรีภูมิภาคเรื่อง PLC นะคะที่มีเป็นหัวข้อว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคืออะไรการจัดการทำอย่างไรประโยชน์ที่ได้การถอดบทเรียนก็จะได้จากการเสวนานะคะข้อดีข้อเสียมีด้วยนะคะข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมนะคะอย่างเช่นอันหนึ่งบอกว่าข้อดีคือครูอาวุโสในโรงเรียนเปิดใจยอมรับครูรุ่นน้องมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นเริ่มแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ประการที่สองอันนี้สำคัญนะก่อนหน้านี้เพื่อนครูจะมีนิสัยจับผิดกันเมื่อมีการจัดกิจกรรมเปิดใจนะคะ PLC ครูมีทัศนคติที่ดีขึ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้มีการยอมรับความคิดเห็นระหว่างกันมากขึ้นประการ 3. ครูสามารถพัฒนาตนเองโดยมีเพื่อนครูเป็นกระจกสะท้อนผ่านการนิเทศการสอนของเพื่อนครูเราไม่ต้องอาศัยศึกษานิเทศเลยค่ะเรานิเทศกันเองนะคะทุกสัปดาห์ประการที่4พัฒนาแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงจุดมากขึ้นนะประการที่5มีบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมมากขึ้นเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะในการพัฒนาทักษะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะที่แจกไปแนวทางคำถามเพื่อการย้อนคิดนะคะอันนี้เนี่ยก็คืออันนี้ท่านอาจารย์ลองเอาไปนึกดูนะคะเดี๋ยววันจันทร์อาจารย์ไปสอนแล้วอาจารย์ลองดูซิคำถามพวกนี้สอนเสร็จแล้วอาจารย์ลองตั้งคำถามตัวเองตามนี้นะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นคำถามซึ่งอาจารย์จะเอามาคุยกันใน PLC ก็ได้อาจารย์ถามตัวเองก่อนแต่อันนี้ค่อนข้างจะละเอียดนะคะว่าในการสอนเนี่ยแต่ละขั้นตอนเลยทำอะไรยังไงนะคะอาจารย์ก็ลองเลือกใช้ดูนะคะแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับการสอนของตัวเองแล้วก็หน้าสองก็เป็นคำถามเกี่ยวกับผู้เรียนสอนนักเรียนทุกคนไหมนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมไหมนะคะนักเรียนชอบอะไรมากที่สุดนักเรียนยังไม่ตอบสนองอะไรนะคะอันนี้ก็ลองเลือกเอาไปใช้ดูนะคะเป็นบางข้อก่อนคงไม่ทั้งหมดเพราะมันเยอะมากก็คิดว่าวันนี้มาแนะนำเรื่อง PLC เพราะว่าจะเป็นภาระงานอีกอันหนึ่งนะคะที่เราอยากให้คุณครูโรงเรียนวังทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการทำกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้รู้จักก่อนว่า PLC คืออะไรมีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะแล้วก็เราก็จะติดตามนะคะถ้ามีปัญหามีอะไรก็มีวิทยากรที่จะช่วยได้รวมทั้งวิทยากรที่จะมาช่วยเรื่องนิเทศนะคะก็จะผนวกเรื่อง PLC นี้เข้าไปคิดว่าวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นเซสชั่นสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ อยู่ครบ3วันทราบว่าบางท่านก็มีภารกิจที่ต้องไปคุมสอบนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อบรมกันจนรู้สึกจะกรอบไปหมดแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอสนุกสนานนะช่วงไปเขาใหญ่นะคะตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรก็เหลือแต่เรือรุ่นสุดท้ายก็คืออะไรคะที่การเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรด้วยนะคะดร.กุศลินขอบคุณ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบกติเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
5: ฮะ
4: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมา

เป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง t เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรง t เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือช่างลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อช่างเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเ

เห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการมันก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมา

0: รื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
3: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่อาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่น

ธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการส

0: อนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางไว้น้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta

แล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรม tracker นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ
3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ค่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้
1: ทำ
0: ไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขัง

0: หรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: ฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
1: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
2: ตลกมาก
3: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
2: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
3: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
4: ที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีอีกตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่นี้หนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ ูล10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.3 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ แล้วก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากหมายลบ การรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2

ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ5เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT

ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยา

กับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: And in event 15, you will see how I told the student what was going to happen. Okay, so I did it in a different way from the way that I did the first time, the second time, and the third time. I dealt with this in a different way. Okay, and then in the last event, that's when I actually get to start the task. All right, so would you like to summarize?
1: ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะว่าเดี๋ยวคลิปที่เราจะดูนี่นะคะที่แบ่งเป็น16ช่วงเนี่ยนะคะอาจารย์ทำอะไรบ้างนะคะอย่างช่วงแรกนะคะอาจารย์ก็ให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้โดยทั่วๆไปนะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็อธิบายกิจกรรมนี้อย่างละเอียดนะคะช่วงที่3ก็อธิบายมันจะมีกิจกรรม1กิจกรรม2นะคะจะอธิบายกิจกรรม2ช่วง4เนี่ยอาจารย์ก็เลือกนักเรียนออกมาคนหนึ่งนะคะที่ชื่อเซนดราซึ่งเขาพอเขาออกมาเขาก็เหมือนกับถอนใจบัวค่ะนะคะทำให้นักเรียนทั้งห้องเนี่ยก็ขำนะคะช่วงที่5ก็ครูก็แจกแฮนด์เอาท์นะคะช่วงที่6ก็แบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะแล้วก็ช่วงที่7เนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยเริ่มวางแผนนะคะว่าจะทำกิจกรรมนี้อย่างไรแล้วก็เป็นช่วงซึ่งนักเรียนที่มาสายคนแรกเนี่ยเข้ามานะคะซึ่งก็นำไปสู่ช่วงที่8ก็คือว่านักเรียนเนี่ยก็ช่วงที่8นะคะคุณครูนี่ก็ให้เหมือนกับว่าแนะนำก่อนว่านักเรียนเซนดราเนี่ยต้องทำอะไรนะคะแล้วก็พอช่วงพอแนะนำเซนดราเสร็จก็ช่วงที่9นะคะนักเรียนที่มาสายคนแรกเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับทั้งห้องนะคะเพื่อให้นักเรียนที่มาสายคนแรกนั้นน่ะได้ทราบด้วยนะคะแล้วก็เป็นการที่จะพูดซ้ำนะคะอธิบายซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งห้องนี่เข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไปด้วยนะคะแล้วช่วงที่10นะคะก็ครูก็ให้นักเรียนเริ่มวางแผนที่จะทำกิจกรรมนะคะช่วงที่11ก็อธิบายนะคะเซนดราเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรขณะที่อธิบายก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่2ก็เข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยครูก็อธิบายเฉพาะนักเรียนคนที่มาสายคนที่2ไม่ได้อธิบายวิธีการขั้นตอนใหม่กับทั้งชั้นแล้วนะคะค่ะพอช่วงที่13นะคะนักเรียนก็เริ่มในแต่ละกลุ่มเริ่มทำงานช่วงที่14เนี่ยนะคะก็ครูก็ให้เวลานะคะว่าแต่ละกลุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยควรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่3เข้ามาอีกนะคะเพราะนั้นช่วงที่15คราวนี้เนี่ยครูไม่เล่าไม่บอกแล้วนะคะคนนักเรียนมาสายคนที่3ว่าต้องทำอะไรบอกนักเรียนคนที่3เนี่ยที่มาสายให้ไปถามเพื่อนนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างและช่วงที่16ครูก็ให้คำอธิบายนะคะเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะให้นักเรียนเริ่มนะคะเริ่มทำกิจกรรมนี้จะเห็นว่านักเรียนที่มาสายทั้ง3ขั้นทั้ง3คนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มาคีเนี่ยก็ได้ดีลด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะคะครั้งแรกอธิบายใหม่โดยที่อธิบายให้ทั้งคลาสได้ยินด้วยคนที่2ก็อธิบายเฉพาะตัวคนที่3ไม่อธิบายแล้วให้ไปถามเพื่อนค่ะก็มีวิธีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันนะคะค่ะOver to you.
0: Thank you. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to show you very short little snippets, a video of these unexpected events where each of these students comes in, and I will show you how I dealt with each of these unexpected events. So video one, please, down here. Okay, so... Let's make this full frame. There you go. All right. And if you can just click on this. Okay, wait, hang on. Okay, so just so you understand what you're seeing, okay, so this video was taken in 1997. So this is what I looked like in 1997. Okay, so here, these students, they are the audience. They are like you. Okay, and this student is the one

0: Okay, all right. Okay, so this is where the third student. Okay, I'm sorry. I wanted to show you what happened, what I did with this guy. Okay, so basically, what I did, I said, okay, can you please join this group? So I immediately put him into the group where I wanted him to go, and I very quickly explained to him one-on-one, okay, you're going to do this, this, and this. Okay? So whereas the first one took much longer and it was public for the whole class, with this second guy, what I did was much quicker, and I was talking to him exclusively. All right? What we've just seen is the third student come in. Okay? And notice how I deal with this student. So if you can close this one down and then go to the last one. Okay, so what happens here is by this time, I'm pretty fed up with these students coming in late, right? Because it's preventing the flow of the lesson, all right? And so what I tell this student, okay, I don't even bother to tell her what she has to do. I just give her the handout, and when I point to this group over here, what I'm saying is, okay, join this group and find out from these other students what it is that you need to do. Okay? So to summarize, we have three different students who come in late. Okay? The first student, I take the opportunity to repeat the instructions for the entire class. For the second student, what I do is I explain to him face to face when I put him in the small group, okay? With the third student, I've had it. I want to go on the lesson. So for the third student, what I do is I just give her the handout and tell her, find out from the other students what I've done, okay? So three unexpected events, three different solutions, on-the-spot solutions to solving this particular problem, okay? And what I want to summarize, what I want to say is this is an example of classroom management in action. Okay? So on the spot, I had three different solutions to deal with the same kind of problem, but I wanted to get on with the lesson, and therefore I had three different solutions for that. Okay? And I think, would you like to do the interpretation, and then we'll end there.
1: ท่านอาจารย์มาคีนะคะท่านก็ได้ให้เราดูนะคะถึงคลิปทั้งหมดโดยเฉพาะเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดทั้ง3ครั้งนะคะก็คือคนที่มาสายซึ่งอาจารย์ก็ดีลกับแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันนะคะทั้งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3วิธีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเพื่อให้การทำกิจกรรมนี้ราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามเวลานะคะไม่ใช้เวลามากเกินไปนะคะครั้งแรกก็อธิบายซ้ำทั้งห้องเพื่อให้คนที่มาสายคนแรกเนี่ยได้ทราบด้วยครั้งที่สองก็ แล้วก็อาจารย์จะสังเกตนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็จะเลือกเข้ากลุ่มเองใช่ไหมคะเลือกกลุ่มตัวเองนะคะแบ่งกลุ่มไปพอครั้งที่สองคนที่มาสายครั้งที่สองนี้อาจารย์ชี้เลยว่าให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็อธิบายตัวต่อตัวนะคะพอครั้งที่สามอาจารย์ก็ชี้อีกว่าคนที่มาสายคนที่สามเนี่ยให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็ให้ไปไฟนอลจากเพื่อนในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทําเวลาให้พอเหมาะแล้วก็เพื่อให้เขาเข้าใจให้กิจกรรมนี้ดําเนินไปได้ไม่ไปขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อื่นค่ะ
0: Thank you, Ajahn Narapon. Okay, so I think this is the appropriate moment to end this presentation. Let me just again very quickly summarize what I have been saying in this talk. And then if you have any questions or comments, I would be very happy to take questions, whether from

0: audience here or from the remote audience in Huaxin. Okay? So first of all, the quick summary. Okay? So what I said was that lesson planning and classroom management have to go hand in hand. Okay? There's you have to be a good materials writer or good lesson planner, but unless you know how to make this stuff happen in the classroom, this is not very useful. Okay, so it has to be hand in hand. All right. The lesson plan is a statement of your intentions of what is going to happen. Classroom management is what actually happens. Okay, and sometimes these are different things. All right. So classroom management is essentially about making on-the-spot decisions about how to deal with various kinds of classroom problems that occur spontaneously. All right? So the examples that I showed you today had to do with how does a teacher, in this case me, deal with the late arrivals of students. Okay? Now, I understand that in Thailand, students often arrive late. Okay? So you have to make these kinds of decisions yourselves every day in your own classrooms. All right? And what I showed you was that with these three different students, okay, the way that I solved this problem was different in each instance. Okay? And the later the student became, the shorter the amount of time that I spent on explaining what it was, okay? And this was because I wanted to actually start task one, okay? And so that was the problem that I had to solve. How do I inform the students so that they know what they have to do, but how can I get on with the lesson? And that those were the kinds of solutions that I came up with. So if you'd like to do the interpretation, and then we'll do the question and answer.
1: ค่ะท่านอาจารย์ก็สรุปนะคะว่าการทำ lesson plan นะคะต้องสอดคล้องไปกับ classroom management ของเราคือเมื่อเรานำ lesson plan นั้นมาใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ lesson plan นั้นเป็นความตั้งใจของเราที่อยากให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้นะคะในห้องเรียนแต่ classroom management เนี่ยเป็นการจัดการบริหารจัดการนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนซึ่งอาจจะแตกต่างนะคะไปจากสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะบางครั้งก็ต้องอาศัยการตัดสินใจในวินาทีนั้นนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ถ้า อย่างหนึ่งนะคะนอกจากท่านอาจารย์จะต้องมีทักษะในการเขียนแผนแล้วมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามแผนนั้นนะคะในห้องเรียนและยังต้องมีทักษะในการจัดการปัญหานะคะซึ่งสิ่งหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวซีมีอะไรที่จะเสริมไหมคะ
2: ตอนนี้ก็คงยังก็ลองฟังคำถามจากอาจารย์ก่อนนะแล้วอาจจะมีคำถาม Professor Mark ด้วยค่ะ
0: โอเค well this is the end of the part where I do all the talking if you have any questions that you want to ask me, please feel, whether from this audience or the audience in Huaxin, please feel free to ask me any questions. And if you would like to ask the questions in Thai, if you feel more comfortable asking the questions in Thai, please do ask them in Thai. I have some very good interpreters right here. I would be happy to answer any questions that you might have.
1: ท่านอาจารย์มีคำถามไหมคะทั้งที่หัวหินแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะBut one thing I would like perhaps you know to suggest is to ask if any participants have the same kind of unexpected situations in their classroom and how they deal with it.
0: Mm-hmm.
1: What about that?
0: Very good. Yes.
1: ค่ะค่ะก็อยากจะเรียนถามนะคะว่าท่านอาจารย์นะคะเคยมีเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากแผนการสอนที่อาจารย์วางไว้ระหว่างที่อาจารย์สอนไหมนะคะและอาจารย์แก้ปัญหาหรือจัดการอันนั้นอย่างไรนะคะคือบางทีมันอาจจะไม่เป็นปัญหาร้ายแรงอย่างเช่นเนี่ยค่ะที่ว่ามีนักเรียนเข้ามาสายหรือว่าอะไรที่เราวางแผนไว้ในกิจกรรมแล้วนักเรียนทำไม่ได้แล้วเราแก้ปัญหายังไงอยากให้ท่านอาจารย์ช่วย ลองคิดนะคะอาจจะสัก2นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะคะเล่าให้ท่านProfessor Markeeฟังให้พวกเราฟังเพื่อนๆฟังนะคะขออนุญาตเรียนถามนะคะจากทางหัวหินสัก2ท่านดีไหมคะทางกรุงเทพสัก 2-3 ท่านนะคะค่ะถ้าใครนึกออกเลยก็ยกมือนะคะแล้วก็ขอไมค์นะคะทางหัวหินนะคะส่วนทางกรุงเทพนี่ถ้าอาจารย์ยกมือแล้วก็ท่านที่มีไมโครโฟนนะคะก็กดไมโครโฟนตอบได้เลยนะคะถ้าท่านที่อยู่ข้างหลังก็ลุกมาขอใช้ไมโครโฟนข้างหน้านิดนึงก็ได้ค่ะค่ะ so I'm askingfor them to perhaps spend 2 minutes
0: yes.
1: for what has happened in the classroom and share with us
0: Very
1: how
0: good.
1: they deal with it.
0: Thank you.
1: Okay, yeah. Apart from the questions, if they have any. ค่ะหรือท่านอาจารย์มีอะไรคำถามที่จะถาม Professor Markeeก็ยินดีนะคะได้เลยค่ะค่ะขอทางหัวหินก่อนไหมคะAjan Edward, we have Ajan Edward who is a fellow. And, is he here? Or oh, he's teaching perhaps? Yeah. Okay, yeah. Edward, yeah. If you have any questions or, you know, yeah, he's a fellow and, you know, we are sponsored by the Relo office here, yeah, and he has kindly accepted the, yeah, the position to be here with us. Yeah, this is his second year, and perhaps you know, as you're quite new there at school, perhaps you have some situations, unexpected situations in the classroom at Wang Krekamut School, and you know, I would like to hear, you know, what kind of situation is that and how you deal with that. Yeah.In terms of classroom management.
3: Okay. Well, as probably a lot of people know, here we teach the students at the school, but also the classes are broadcast live. And I think, as you saw in the video, you know, I think it's quite important to keep the inertia, to keep the movement of the going along. And sure.Unexpected things happen all the time. I think I don't think I've ever had a class that has gone on the way I imagined it would. So I think it's as Dr. Markeeee said. I think it's very much an art. It's not particularly a science. I mean, you don't know really how anything is gonna happen. For me, unexpected events.The most important thing is, I think, just to blend everything together and to keep the lesson going as much as you can. I think when students are focused in on using the language, these kinds of, you know, distractions or things that happen, you know, try to smooth them over. But at the same time, sometimes unexpected things happen, and it's a good thing. You get a question from a student that you never thought about. Okay. You know, I also think what I'm going to say too, my thinking about teaching is, if I learn something from the students in a lesson, then I think it's a very, very, it's a very good thing to have happen.So unexpected questions from your students, from the groups, as they work through the task, are good things as well. So I hope that answers the question.
0: Yeah. May I make some commentary? Would you like to do the interpretation first, or? Okay. Yeah. So let me react briefly to that.I'm sure that all of us have, at some stage in our careers, experienced what I am about to describe. So here we have this really good lesson plan, okay? And for some strange reason, it's not working in the classroom, okay? And as was just saying,sometimes a student asks a question which is much, much more important than the lesson plan. And at that moment, you just throw the lesson plan out of the window and you work with the students' questions.

0: And some of the best classes I have ever given have been in that kind of moment where you seize the time and where you use the students' questions as the basis for a really good lesson. Okay? So this is really important. Do not be a slave to your lesson plan. Seize opportunities that present themselves. On the other hand, don't rely on this on a day-to-day basis. Bad idea.
1: Thank you. ค่ะท่านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะคะซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่คาดคิดด้วยคำถามจากนักเรียนนะคะที่เราไม่คาดคิดซึ่งอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเลยเป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากนักเรียนด้วยนะคะเช่นอาจจะถามคำถามซึ่งทำให้เราต้องกลับไปทบทวนว่ากิจกรรมที่เราบอกนักเรียนเนี่ยอาจจะให้ขั้นตอนซึ่งไม่ละเอียดพอนักเรียนก็เลยอาจจะไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้เราก็จะไปปรับปรุงได้นะคะเพราะฉะนั้นซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์Professor Markey ก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นทาสของบทแผนการสอนของเรานะคะ Don't be a slave of your lesson plan นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราต้องรู้จักที่จะปรับนะคะแล้วก็หลายอย่างซึ่งเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนในห้องเรียนนั่นเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างในการที่จะนำมาใช้บริหารจัดการการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าถ้าอาจารย์สามารถที่จะจดโน้ตนะคะเป็นบันทึกหลังสอนนะคะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนมีเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งนอกเหนือแตกต่างไปจาก lesson plan เนี่ยนะคะแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะคะเป็นเหมือนกับ action research ให้อาจารย์ได้เลยนะคะที่อาจารย์จะรวบรวมเอาไว้สำหรับในการที่แนะนำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ
0: Thank you Rita Uzerski has passed me this suggestion for a topic. So the question is it more important to use the language for communication, or is it more important to cover the material that you're supposed to teach that day? Okay. So this is, you will remember that I said there is often a tension between what the lesson plan says and what you actually have to do with the classroom management, okay? And this is a classic example of that, all right? Well, again, these are the kinds of split-second decisions that we have to make as teachers every day in our professional lives, okay? And sometimes a student says something which is so interesting and so provocative that you have to go with that student's suggestion, okay? Other days, let's say if you are behind in the stuff you're supposed to have covered in the week, okay? And it is Thursday afternoon and you absolutely have to cover the material, all right? So, if a student asks a really interesting question, but you're 3 or 4 days behind for the week, all right, that's when you probably have to say, that's a really interesting question, but I really have to finish the prescribed material. So this is a great example of that tension between the lesson plan and the decisions that you make. And it is always a decision that we make on the spot. Sometimes we make the good decision. Sometimes in retrospect, we can say, I really should have gone with that student's question. Okay? And so the decision to stay on track with the lesson plan was probably not a good decision. But we can only ever kind of figure that out in retrospect. Okay? But we can always learn from our mistakes. And, believe me, I have made a lot of mistakes in my life.
2: Professor Markey ได้พูดถึงที่คุณจูเอลได้ raise คำถามขึ้นมาถึงเรื่องว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสอนระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่นักเรียนถามขึ้นมาและเป็นคำถามที่น่าสนใจเนี่ยเราควรจะตัดสินใจยังไงซึ่ง Professor Markey ได้ยกตัวอย่างว่า

0: กรณีว่าถ้าเราเนี่ยเกิดสอนไปช้ากว่าที่เรากำหนดในแผนการสอนแล้วมีนักเรียนตั้งคำถามขึ้นมาที่น่าสนใจก็เป็นหน้าที่ของเราว่าเราจะต้องตัดสินใจว่าเราควรจะ follow lesson plan นั้นหรือจะดูคำถามของนักเรียนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของครูตอนนั้นถ้าคิดว่าการที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ cover กับสิ่งที่เราได้จะต้องสอนอาจจะเป็นว่ามันจะใกล้สอบแล้วเราก็คงอาจจะจำเป็นจะต้องให้เสร็จไม่งั้นเดี๋ยวเด็กเราจะทำข้อสอบไม่ได้อันนั้นครูก็อาจจะต้อง go ahead กับตัว lesson plan แล้วก็บอกนักเรียนว่าส่วนนั้นอาจจะไว้ดูตามหรือแต่ในบางครั้งถ้าเป็นกรณีที่เราอาจจะคิดเรียนคิดว่าถ้าเราคิดว่าส่วนนั้นสำคัญกว่าแล้วสามารถจะเก็บส่วนที่จะคุยกับนักเรียนตาม lesson plan ได้แล้วก็อาจควรจะดีลกับตรงนั้นเพราะนั้นการ reflect คือการที่ตัดสินใจตอนนั้นคล้ายๆเหมือนเรา reflect on action คืออะไรที่เกิดขึ้นครูก็ตัดสินใจตอนนั้นตามสถานการณ์ที่ครูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เรียนค่ะ
1: แต่ก็อยากจะขอย้ำนะคะว่า lesson plan นี่ไม่ใช่ที่สุดของการเรียนการสอนนะคะหรือว่าหนังสือเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนการสอนนะคะที่ว่าเราจะต้องสอนให้จบจนถึงหน้าสุดท้ายบทสุดท้ายนะคะเราสามารถที่จะปรับได้แล้วก็ในแต่ละบทแต่ละหัวข้อเนี่ยเราก็ต้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วว่าต้องการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้อะไรทักษะอะไรนะคะคำศัพท์ครอบคลุมอะไรแต่ไม่จำเป็นที่ต้องครอบคลุมทั้งเนื้อหาคืออย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเขายังไม่ได้อ่าน passage นี้เลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่จบยังตอบคำถามของ passage ท้าย passage ที่มี10คำถามนะคะก็ต้องตอบให้จบซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะคะอาจารย์เพราะว่าเด็กไม่มีทางจะได้เจอ passage อีกแล้วในชีวิตนี้เขาเจอเฉพาะในห้องนั้นเท่านั้นอาจารย์ต้องสอนทักษะในการที่ให้นักเรียนได้ดีลกับคำถามอะไรก็ตามนะคะใน passage อะไรก็ตามในโลกนี้ซึ่งเขาจะไปเจอในโลกออนไลน์ในอะไรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเขารู้จักถามคำถามรู้จักที่จะพูดนะคะหรือเขียนภาษาออกมาใช้ภาษาเนี่ยสำคัญกว่าเนื้อหาเนื้อหาในบทเรียนนั้นน่ะเขาเจอชั่วโมงนั้นแล้วเขาเลิกแล้วค่ะเขาไม่เจอเลยตลอดชีวิตเขาจะไปเจอเนื้อหาใหม่แล้วเราต้องสอนทักษะนะคะI'm telling adding my comments on the teachers, you know, usually they think that they have to finish the lessons.
2: Mm-hmm.
1: They have to their textbooks, their workbook, or else, you know, their students won't be able to pass the examination. I was mentioning that, you know, the content there, the passage there, the reading passage there, it's just once in the student's lifetime.
2: Mm-hmm.
1: They will never see that passage again the whole life.
2: Mm-hmm.
1: They will see the new passages. So what we need to do is to teach them the skills, how to deal with, you know, the reading skills, how to deal with any passage they will meet, they will see, they will read. And especially these days of technology, you know, online passages are everywhere.
2: Exactly.
1: So, yeah. Yep. That's what I try to tell them that, you know, don't just, you know, stick to the lesson plan or to the textbook, yeah, but beyond that.
2: Yes, absolutely. Listen to the wisdom of Ajahn Narapon. Great minds think alike. Are there any other questions or shall we?
1: ถ้าอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ที่กรุงเทพอะค่ะมีตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งอาจารย์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะเรียนเชิญอาจารย์กดไมค์เลยค่ะได้ค่ะทางค่ะ
3: อาจารย์คะถามหน่อยสิว่าเด็กไทยขอถามภาษาไทยเด็กไทยเนี่ยจะอ่านได้พูดได้แต่เขียนไม่ได้การท่องศัพท์ยังสำคัญอยู่ไหม
1: Her question is that the Thai students, you know, they can read, they can speak, but they cannot write in English.
2: Mm-hmm.
1: And she's wondering if, you know, vocabulary is still the important part that, you know, the students need to memorize or not.
2: Mm-hmm. Thank you for the question. Okay, so maybe can we... Oh, never mind. Okay, so if you look... on my website and you download the full version of the lesson plan, okay? So just go to the website.

0: All right. You will see that in the full version of the lesson plan, there is a writing activity, which I think is task 3 or 4, something like that. All right. And so in the context of this lesson plan, task 1 is where the students... So task 1 is where the students describe this. All right. Task 2 is where I then teach them the vocabulary that maybe they did not know. Okay. And then I think that task 3 is a dialogue. Okay. And then task 4 is where they are supposed to write what is going on here. And if I remember correctly, what I asked them to do is to write, so there is the perspective of the person who had the accident, and then I asked them to think about what the police officer might say, okay? And so what they have to do as a follow-up writing activity is to write the police officer's account of what happened here. All right. Now notice that this is task number 4. So by this stage, not only have they had lots of oral practice, they've had the opportunity to write a dialogue as well and to act it out in front of the class. And then the next task is the writing activity, writing the report from the police officer's perspective. Okay, so what is happening here is that we're recycling the language that has occurred in tasks 1, 2, and 3, okay? So they've had lots and lots of exposure, and they are now supposed to write it up, maybe one paragraph, okay? And so they write it up, okay? And then what the teacher can do after that is you take the sample pieces of writing, you identify whatever errors might occur, if it's vocabulary, grammar, whatever. And just as before, you then provide suggestions for how the students can improve it. Okay? So let's say, for example, that the students don't do a good job of putting their third person singular S in the present tense. Okay? So you can say, okay, I understand the story, but we can be more grammatically accurate and correct, okay? So look at how you wrote this particular verb, okay? What is missing here? And then hopefully the student said, S, okay? So that is how you would incorporate the writing as part of this overall development of tasks. Okay, and how you provide feedback to the students that makes their writing more correct, better writing.
1: So you mean that the writing part, the writing activity should be built on from, the other activities, right?
0: Exactly, yes, yeah. So in terms of what I was saying before about how you have to organize, this is not just one task. You have to build a sequence of tasks, all of which build upon each other. Okay? And so what I would suggest is that the writing part of this lesson builds on the previous 3 activities. The picture description, the debriefing, which is what we saw today, okay? The dialogue, yeah, the dialogue, and then the writing task is number 4. Okay.
1: ค่ะท่านอาจารย์มาคีนะคะได้ตอบคำถามท่านอาจารย์นะคะว่าการสอนการเขียนเนี่ยนะคะน่าจะเป็นกิจกรรมซึ่งได้หลังจากที่เราได้สะสมนะคะความรู้ทักษะนะคะของนักเรียนมาแล้วนะคะจากเริ่มด้วยการให้พูดนะคะ ตรียมคำศัพท์ให้นะคะแล้วก็เตรียมภาษาแล้วก็ให้เขียนนะคะแล้วก็การเขียนเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างของกิจกรรมอาจารย์ให้เนี่ยแทนที่จะให้เขียนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดสรุปเนี่ยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังให้เขียนเหมือนกับให้เราใช้ความคิดนะคะให้นักเรียนใช้ความคิดเพิ่มเติมว่าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนไม่อยู่ในลำดับขั้นตอนเหตุการณ์นั้นเราต้องคิดเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการคือทักษะการกิจกรรมการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราโยนคำศัพท์ให้เด็กแล้วก็บอกว่าให้เขียนเรื่องอะไรแล้วเด็กจะเขียนได้มันต้องค่อยๆนะคะสะสมมาจากให้เขาคิดก่อนให้เขาลองพูดก่อนนะคะลองเรียงลำดับเหตุการณ์ลองดูซิว่าใช้ภาษาใช้แพทเทิร์นนี้ถูกไหมแล้วก็มาเขียนนะคะค่ะอาจารย์ศิริศรีมีอะไรจะเพิ่มเติมคะเชิญค่ะ
2: คือในภาพรวมอยากจะให้อาจารย์เห็นภาพสรุปว่าในการเราเขียนเลสเซ็นแพลนที่Professor Markey พูดถึงว่าควรจะมีความต่อเนื่องถ้าดูจากตอนนี้เหมือนกับว่าการที่เราให้เด็กทำกิจกรรมตอนแรกขอโทษเป็นการให้คำสั่งให้เด็กทำจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆ pre activity คือ set up activity ให้เด็กได้รู้ว่าควรจะทำกิจกรรมยังไงในระหว่างที่ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นก็จะเป็นเหมือน why activity คือทำไปหลังจากนั้น post activity ก็คือครู debriefing ก็คือมาดูว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดหรือถูกถ้าถูกก็ภาษาที่ใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่ถูกครูก็จะมีการปรับแก้ไขหลังจากนั้นอาจารย์จะพบว่าจะมีการบูรณาการทักษะอื่นเข้ามาซึ่ง professor Markey ได้นำเสนออย่างน้อยก็2 task คือให้เด็กได้เอามาเป็นพูดเป็นไดอะล็อกสนทนาเพิ่มเติมจากที่หลังจากที่ทำเหมือนกับเมื่อกี้กิจกรรมเหมือน listen and draw ใช่ไหมคะคนหนึ่งเป็นคนฟังแล้วก็วาดภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนให้คำสั่งแต่กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นไปแล้ว post activity ก็จะเป็นการให้ทำไดอะล็อกและที่ตามมาสุดท้ายคือ writing reinforcementซึ่งเป็นการเขียนที่ไม่ใช่การเขียนที่มาจากสิ่งที่นักเรียนไม่เคยรู้แต่เป็นสิ่งที่นักเรียนได้ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็จะมีแล้วจะจิบบางตอนมาเช่นว่าตำรวจควรจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งอาจารย์จะพบว่าการเราให้เด็กทำ writing ในลักษณะนี้โดยสร้างบริบทออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า communicative writing เด็กรู้สึกว่าเป็นการเขียนที่มันน่าจะเกิดในชีวิตจริงได้ซึ่งงานเขียนแบบนี้เราก็น่าจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ
1: เดี๋ยวท่าน professor Markey จะเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อ wifi นิดนึงนะคะค่ะค่ะเด
2: ี๋
1: ยวเช
2: ิ
1: ญค
2: ่
1: ะ
2: Professor Markey, I have one question to ask. About distributing the worksheet and giving instruction. Should this be normally I found that teachers always distribute the worksheets and followed by the instruction.
0: Yes.
2: But sometimes I found that one student get the worksheet, they would be busy talking about the worksheets
0: yes.
2: and not pay attention to our instruction.
0: Yes.
2: How would?
0: Well, if I had shown you all of the videos, you would see that I actually give the handout, I think about maybe 5 or 6 minutes into the instructions. Okay, and the only reason the instructions took longer was because of the late students. All right. So what I tend to do is to give the oral instructions first, and then I give the handout. Yeah, yeah.
1: ท่านอาจารย์มีคำถามอีกไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์ Last question.
0: Yes.
3: First of all, I would like to say thank you very much for your good opportunity and sharing your experience for us as well. I have seen your various technique and teaching technique on on your video clip.
0: Yes.
3: Uh-huh. I think that the motivation is very good perception for the learners. I would like to just ask you, could you advise here how to create the good way to motivate them to interact with the teacher in your class?
0: Okay, so if I understand the question, you're asking for advice about how to manage this on the classroom management aspect, how to do these instructions, is that correct? Okay, all right. So as Ajahn Edward from Hua Hin said, unexpected things always happen. All right, and so the first thing is you must have a good lesson plan. All right, but when you are actually standing in front of your students, all right, you have to be ready to deal with these unexpected events. All right, and I think that this is something that comes with experience. All right. The more experienced you are, the easier it becomes. All right. I think that when you are a beginning teacher, that is when this is very complicated. Right. But the more confident you become, you can take it in your stride, so to speak. All right. But I think that you have to give the impression, at least, that you are in perfect control of everything, even though inside your head you're thinking, oh my God, what am I going to do, right? So let me give you an example of something where I was thinking to myself, oh my God, what am I going to do? So I was in China, in the People's Republic, about 10 years ago. And I was going to give a workshop at one of the big universities in Guangzhou. And I was having lunch with the president and the deans, you know, all the important people. And about halfway through the lunch, I said, okay, so how many people do you expect to come to this workshop? And, you know, privately I was thinking, okay, so this is China, there's going to be a lot of people. Maybe there's going to be 100 people, let's say. Okay, so the president says, "Oh, I'm really, really sorry. We invited 1,000 people, but there's only 600 or 800 coming." And I was thinking to myself, 800 people! Oh my God, what am I going to do? All right, and I didn't know what I was going to do, and I was walking up on stage when I suddenly had the brilliant idea, okay, I know what I'm going to do. But I was within 10 seconds of walking on that stage and just kind of staring at the audience and not knowing what I was going to say. Okay, that was a very, very close call. Now, on the, you know, outwardly, I was not concerned. Inside, I was terrified. Okay. It worked out. But so I think that, you know, one of the things that I would like to suggest to all of you, there are moments when inside you are absolutely terrified because you don't know how to deal with this problem. Never let the students know, okay? Always project confidence, all right? It's an art. You're pretending, you know, inside you're, but never let the students know that. Okay, and usually you have a brainwave at the last moment. Okay, so that comes with experience. You become more self-confident. And if I can just make another remark, I know that for many of you, you have maybe 40, 45 students in your classroom. Is that about right? Okay. And we, in the States, we have much smaller classes, okay? But nobody has 800 students in their class, all right? And I was able to figure out a way of how to do the task that I was doing, which is actually very similar to this one, for 800 people, okay? So do not be dismayed if you have large class sizes. Okay, there is always a way of figuring out of how to use these basic ideas and adapt them for very large class sizes. Thank you for the question.
1: จากตัวอย่างวันนี้นะคะอาจารย์นำไปดัดแปลงกับบทเรียนของอาจารย์ได้นะคะค่ะสามารถที่จะทำให้บทเรียนเรานี่มีความแตกต่างแล้วก็น่าจะทำให้นักเรียนเรามีความสนใจมากขึ้นนะคะทำกิจกรรมอะไรซึ่งอย่างที่ว่าเป็นstudent centered นะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ดิฉันก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณนะคะ professor Numa Maki นะคะที่ได้กรุณานะคะมาเป็นวิทยากรพิเศษในวันนี้นะคะขอขอบคุณทางสันทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนทีโอทีจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะค่ะ I would like to thank you especially Professor Numa Maki for your kind your kind acceptance of our invitation to be our special guest speaker today. And thank you, Joel, from RILO, UDS Embassy Bangkok, for your kind support. And thank TOT Public Company Limited for your kind technical support. And also our team at Hua Hin, Wangkai Gangwon Hua Hin Station. Especially, I would like to thank all the participants here and in Hua Hin for your kind participation, and I hope we see each other again. Thank you. ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.ทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในความโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซก้าที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็บริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นครั้งที่5ในชุดการสอนการออกเสียงนะคะหรือว่า teaching pronunciation สำหรับครั้งที่5นี้หัวข้อก็คือ the unstressed vowels of North American English วิทยากรพิเศษของเราก็คือ Professor Donna M. Brington ซึ่งเป็น Professor อยู่ที่มหาวิทยาลัยโซก้าแคลิฟอร์เนีย Welcome to you all to the 5th session of the 10 series on teaching pronunciationorganized by the Distance Learning Foundation together with the United States of America Embassy in Bangkok, Soka University, California, United States, and TOT Public Limited. Welcome to the 5th session and welcome Professor Donna M. Brington from Soka University. Over to you.
1: Thank you and good morning to everybody. Welcome to our session on the unstressed vowels of North American English. This is the 5th in our session and we're going to be devoting the entire time today to talking about the unstressed vowels of North American English. Last time you'll remember that we talked about the stressed vowels of North American English.Like to give a little bit of an overview of today's lecture and what we're going to be talking about. So we're going to be asking the question, what exactly is an unstressed vowel? We'll look at the unstressed vowels of North American English, when these unstressed vowels tend to occur within the stream of speech. I'd like to talk about something called reduced formsversus citation forms. Don't worry if you don't know what that is. We'll be defining it and talking a lot more about it. Then, of course, I want to talk about stress and unstress within the English sentence, or the stress-timed rhythm of English. And we'll also be talking about learner challenges, things that students find difficult aboutunstressed vowels and the stress-timed rhythm of English. And then, of course, as usual, we'll also be including lots of teaching strategies.
0: ค่ะสำหรับเซสชันวันนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็จะครอบคลุมหัวข้อนะคะเริ่มตั้งแต่ว่า unstressed vowels คืออะไรนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในภาษาอังกฤษแบบ American English นะคะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะในประโยคที่เราใช้เราพูดกันนะคะแล้วก็จะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง reduced กับ citation forms นะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายความแล้วก็พูดถึง stress unstress แล้วก็ปัญหานะคะที่ผู้เรียนเนี่ยมักจะประสบเกี่ยวกับ unstressed vowels นะคะแล้วก็วิธีการสอนค่ะ yes ท่านนะ
1: Last time you'll remember that we mentioned very briefly the idea that English contains a number of unstressed or reduced vowels, and that a reduced vowel or unstressed vowel is very simply a vowel that occurs in unstressed position within a word or a phrase. We also mentioned the most common of unstressed vowels in English, the unstressed vowel,schwa, which looks like an upside down E in our phonetic transcription. The other unstressed vowels that we haven't really covered, but that we will be talking about today, are R-colored schwa, U, O, I, and unstressed I. And we'll be talking about all of these and giving lots of examples of where they occur in words in today's lecture.
0: ค่ะสำหรับ unstressed vowels นี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสระซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งนะคะที่ไม่เน้นนะคะในคำแล้วก็ในวลีนะคะแล้วก็ที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อคราวที่แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่อาจารย์เรียกว่าชัวนะคะหรือว่าถ้าในรูปสัทธสัญลักษณ์ก็คือเป็นรูปคล้ายๆตัว e กลับข้างอะค่ะนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมี unstressed vowels อย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นที่เป็นตัวคล้ายๆกับเป็นแล้วก็มี r อยู่ข้างหลังอยู่นะคะประกอบอยู่แล้วก็มีo e นะคะแล้วก็ unstressed e นะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะค่ะ
1: This

0: Next slide should look familiar. We looked at it last time when we were talking about vowel frequency, and we said one of the reasons that unstressed vowels are so important in English is that the unstressed vowel schwa is the most commonly occurring vowel in all of the English language, as we see in the graph on your screen.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าตัว unstressed vowel schwa เนี่ยนะคะเป็นตัวที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดนะคะถี่ที่สุดในคำที่ปรากฏในภาษาอังกฤษค่ะ
0: So let's look at schwa in action and let's listen to the difference in vowel quality between some of the stressed vowels that we talked about last time and the unstressed vowel schwa. So listen as I read the following words. Land, the unstressed vowel a. Then when that word now occurs, when that syllable is unstressed, the vowel changes. So listen to the difference between land, England. Listen to the difference between land and lund, as in the word England. So we have an unstressed syllable, the second syllable of the word England, and the unstressed vowel schwa. Other examples, men. So we have the stressed vowel e, and then when we look at the compound word fireman, we have the unstressed vowel schwa. Listen again, men. Fireman, office, the stressed vowel ah, but when the stress changes and we have the word official, that o now becomes the unstressed vowel schwa. Fast, breakfast. Unless, careless. Listen again. Land, England. Men, firemen, office, official, fast, breakfast, unless, careless.
1: ค่ะอาจารย์ก็เปรียบเทียบให้ดูนะคะโดยยกตัวอย่างคำนะคะที่เป็น stressed กับ unstressed vowels นะคะ อย่างคู่แรกนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อพอไปอยู่ใน unstressed นะคะจาก land เนี่ยนะคะไปอยู่ข้างหลังเป็น unstressed เป็นพยางค์ที่ unstressed เนี่ยก็จะออกเสียงเป็น schwa นะคะเป็นตัวนั้นก็คือ land กับ England นะคะค่ะที่อาจารย์ออกเสียงตามเมื่อกี้นะคะ men ก็เป็น fireman ค่ะตัวที่3นี่นะคะก็คือตัว O ข้างหน้านะคะ office นะคะก็จะเป็น official นะคะ fast ก็จะเป็น breakfast unless ก็จะเป็น careless นะคะก็จะเป็นเสียงที่สั้นลงนะคะก็คือเสียงชวานะคะค่ะ
0: okay there are a few other unstressed vowelsOf English as well that I want to talk about. So, in addition to schwa, we find the following other unstressed vowels. First of all, the R-colored schwa that occurs in words that have an ER ending, words such as bitter, better, faster, ladder. Listen carefully to the quality of that unstressed R.colored schwa, bitter, better, faster, ladder. Another unstressed vowel of English, again, one that occurs in word endings, is unstressed u, as in the words cashew, virtue, cuckoo, Zulu. It's very much like the stressed u,but it's not stressed. You can hear a little bit of a difference in vowel quality. The third unstressed vowel, the unstressed O, again, that we find in the endings

0: of words that do not receive stress, such as pillow, mellow, tango, hippo. Unstressed E, very often represented by Y at the end of a word, lucky, busy, party, happy. And the unstressed I in unstressed syllables, again, selfish, sandwich, manic, addict. It may be a little bit difficult for you to hear these unstressed vowels, to hear them as unstressed vowels, and to hear the difference between these unstressed vowels and the unstressed vowel schwa. I think it's also difficult for native speakers to hear the difference. But I wanted to let you know that these unstressed vowels also exist in English. I think the more important unstressed vowel is schwa. So if we only learn one unstressed vowel, it would be very, very important for us to remember about the unstressed vowel schwa.
1: Schwa แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี unstressed vowels ตัวอื่นๆอีกนะคะอย่างตัวแรกก็คือที่อาจารย์เรียกว่า R cover schwa นะคะคือ schwa แล้วก็มีตัว R เล็กๆอยู่ข้างบนนะคะซึ่งก็จะส่วนใหญ่จะเป็นคำลงท้ายนะคะแล้วก็ออกเสียงเนี่ยคือกระดกลิ้นตัว R นะคะซึ่งก็อย่างเช่นคำว่า bitter better faster ladder นะคะแล้วต่อไปก็เป็นอีกตัวนึงคือ U นะคะอย่างเช่นคำว่า cashew virtue cuckoo zulu แล้วก็ o นะคะใน pillow mellow tango hippo แล้วก็ e นะคะซึ่งอาจารย์บอกส่วนใหญ่คำจะลงท้ายด้วยตัว y นะคะ lucky busy party happy แล้วก็ e นะคะอย่างเช่นใน selfish sandwich manic addict ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าจะยากหน่อยนะคะที่จะฟังพวกนี้ unstressed vowels นะคะแล้วจริงๆพวกเราเนี่ยคนไทยแทนที่จะเราไปออกเสียงเป็น unstressed เราไปลงหนักที่คำท้ายใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเราลงหนักที่คำท้ายนะคะเพราะนั้นเราต้องจำใหม่แล้วนะคะว่าคำท้ายก็คือเป็นคำที่จะไม่เน้นนะคะไม่ลงหนักนะคะ I'm just telling the participants that usually and I think they all agree that usually the Thai would pronounce you know the last syllable especially the last syllable of the word you know as stressed so it's quite you know the opposite to what we are used to
0: Yeah, and that's one of the reasons that we're devoting 2 hours to talking about unstressed vowels in English, because this whole issue of stress, unstress, is really an important one, and it is very important for teaching pronunciation. Okay, we've also looked at this chart of the English vowels, the vowel quadrant, before,And we mentioned before that unstressed vowels are in the center region of the oral cavity or mouth. So you can see here highlighted where the unstressed vowels occur within the oral cavity, that they occur in the high central and central mid area of the vowel quadrant.
1: อาจารย์ก็ให้ดูภาพสไลด์อันนี้นะคะก็จะเป็นสถานเป็นอะไรฮะโลเคชันในปากเรานะคะที่ unstressed vowels เกิดนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงกลางนะคะค่ะ Yes Donna
0: Okay When we talked about the stressed vowels of English one of the exercises that we didfor listening discrimination was hearing the difference between the different stressed vowels of English. We practiced listening to beat versus bit or bed versus bad. With unstressed vowels

0: you in virtue, cashew, etc. Try listening to the difference that I make in the following two sentences and concentrate on the last syllable of the last word in the sentence. So listen to the first sentence. Those are roses. And the second sentence, those are roses. It may be very, very, very difficult to hear the difference between sentence number one, those belong to Rosa, and sentence number two, those are beautiful flowers. So listen again. Sentence number one, those are roses. Sentence number two, those are roses. Anybody hear a difference?
1: Yeah.
0: A little difficult, right? Maybe? Let's try. I'm going to say either sentence number one or sentence number two. So listen really, really carefully. I'm not going to tell you which one. You tell me one or two. Those are roses.
2: Two.
0: Two, very good. Yeah, those of you who said two. Yay, you're right. Yeah, very good. Let's try it again. Those are roses.
1: One.
0: That was one. You guys are really good. Yeah. Really what we're talking about here, if you can hear a difference, we're talking about the difference between the unstressed ending us versus the unstressed ending is. Us, is, us, is, roses, roses. But quite difficult to hear, even for native speakers.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดู2คำนะคะ roses กับ roses นะคะเราก็พอจะฟังออกนะคะเพราะอาจารย์ตั้งใจพูดให้เราฟังนะคะถ้าเราไปฟังในประโยคสนทนาปกติคงแยกไม่ออกนะคะอย่างไรก็ตามอาจารย์บอกว่าunstressed vowels เนี่ยมันไม่มีตัวเปรียบเทียบอะค่ะไม่เหมือนกับ full vowels ซึ่งเราเรียนไปแล้ว session ก่อนๆนะคะว่ามีให้เปรียบเทียบความแตกต่างนะคะอย่างเห็นได้ชัดแต่ตัว unstressed เนี่ยไม่มีตัวเปรียบเทียบคู่เปรียบเทียบนะคะมันก็ลำบากนิดนึงนะคะในการที่จะฟังค่ะ
0: Okay, so we could ask the questionWhen do unstressed vowels occur? There are basically two situations in which we produce unstressed vowels as native speakers. The first of these situations is in unstressed syllables in multisyllabic words. So the longer the word, the more unstressed syllables we have, and the more we are going to hear that vowel sound schwa,or one of the other unstressed vowels that we've already talked about. The second situation is in the reduced forms of what we call function words that occur in normal native speaker discourse. And let's define function word. A function word is a word that signifies a grammatical relationship betweenother words. It is not a content word. It's not one of the really important content words in the sentence. It's basically a grammatical marker in the sentence, a preposition, an article, and we'll talk about more function words in just a minute.
1: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า unstressed vowels ที่เกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะคะที่แรกที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือคำที่มีหลายพยางค์ นะคะยิ่งมีพยางค์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะมี unstressed vowels มากเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จะเกิดบ่อยๆนะคะก็คือเวลาที่มี function words นะคะ function words ก็คือคำอาจารย์ธนาบอกว่าคือ grammatical markers นะคะคือคำที่ไม่ใช่ content word นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูว่าอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเราอาจจะลืมกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้

0: เรียกแบบนั้นนะคะอย่างเช่นพวก article พวก preposition นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็น function words ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นกลายเป็น unstressed ค่ะ
1: If we want to look at the function words in English, here's a chart that summarizes the various function words. Now these words are extremely important when we talk aboutunstressed vowels because almost all of these words in typical spoken English discourse contain an unstressed vowel. So the articles, the an, the prepositions on, of, at, in, to, for, from, the copula verb be and the various formsam, are, auxiliary verbs such as is, was, has, have, can, do, could, will, would, should. Pronouns, which many people don't realize, also contain the unstressed vowels, he, you, his, her, him, them, our, your, that.Conjunctions and or as than and conditional markers such as if. The way that I just pronounced these words was the full pronunciation, but when we use them in a sentence within normal spoken discourse, these words are not pronounced the way that I just pronounced them for you. So we don't say on or ofor at, for example, we say n, of, at. And I'm going to be showing you more how this works within the sentence in just a little while.
0: Goodness. ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะ อาจารย์ก็ให้ดูตัวอย่าง function words นะคะ เราก็คงนึกออกแล้วนะคะ ก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะ articles บุพบทนะคะ prepositions หรือว่า copula b ก็คือ verb to be นะคะแล้วก็ verb ช่วยต่างๆคำสรรพนามคำเชื่อมนะคะหรือว่าแม้แต่ if ซึ่งอาจารย์บอกว่าเวลาอยู่ในประโยคที่พูดเนี่ยก็จะไม่ออกเสียงเต็มคำนะคะ the on off อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะย่อลงกลายเป็น unstressed ค่ะซึ่งเดี๋ยวจะเราก็จะได้ยินตัวอย่างจากอาจารย์มากขึ้นนะคะซึ่งเวลาอาจารย์ออกเสียงถ้าอาจารย์ตอนหน้าออกเสียงถ้าอาจารย์ต้องการออกเสียงตามอาจารย์ก็กดไมค์นะคะออกเสียงตามได้เลยแล้วพอเสร็จแล้วก็ปิดไมค์ด้วยนะคะค่ะ
1: And remember that I mentioned that in multisyllabic words in unstressed syllables we also haveunstressed vowels. So unstressed vowels occur in virtually all of the unstressed syllables in a multisyllabic word. I've indicated here the unstressed syllable in white and the stressed syllable in blue on the screen. So listen. Around.
2: Wow.
1: Nobility.
2: Nobility.
1: Jeopardize.
2: Jeopardize.
1: Qualification.Ophthalmology, superciliously. Let's try them together. Okay, so everybody try with me. First one, around.
3: Around.
1: You really put the emphasis on the second syllable. You barely hear the first syllable. First syllable is
3: nobility.
1: Let's try it again. Let's try around.
3: Around.
1: Around. Nobility.
3: Nobility.
1: Nobility.
3: Nobility.
1: Nobility. Nobility. Okay, let's try the next one. Jeopardize.
3: Jeopardize.
1: Jeopardize. Qualification.
3: Qualification.
1: Okay.
3: Qualification.
1: Ophthalmology.
3: Ophthalmology.
1: Ophthalmology.
3: Ophthalmology.
1: Ophthalmology.

0: that word. The reduced form, when I'm using it in its normal context. Let me give you some examples. So we could have the sentence, it's the best, which has both a citation form and a reduced form. If I want to really emphasize, this is the best food I've ever had, or you are the best students I've ever worked with, then I use the citation form, which contains the full vowel E. But normally, I would use the reduced form. So listen to the difference. It's the best versus it's the best. It's the best. The normal sentence is probably the second one. It's the best. It's the best I've ever experienced. But if I really want to emphasize it, then I can use the citation form. Full vowels occur only in the citation form of function words, and the reduced vowels occur in the reduced form. Usually the vowel that we're talking about is the vowel schwa that occurs in the reduced form of the function word.
1: อาจารย์ก็บอกตรงนี้นะคะพูดถึง reduced กับ citation form นะคะ citation form นี่ก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะเน้นคำนะคะ emphasize คำนะคะอย่างเช่นประโยคที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นะคะ is the best กับ is the best นะคะถ้า is the best ก็คือเน้นนะคะถ้า is the best ก็คือ schwa คือไม่เน้นนะคะเป็นประโยคปกติถ้าเราต้องการที่จะเน้นก็จะออกเสียงเป็น di di นะคะค่ะแล้วก็ในเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเป็นเต็มคำนะคะ full vowels นะคะในการเน้น citation ค่ะ yes Donna
0: okay so remember that we only use the citation formwhen we want to convey special emphasis. That's the only time that these words contain a full vowel. Let me give you some examples. So if you have heard of me before, and then you meet me, you might say something like, are you the Donna Brinton that I've heard about before? Are you the Donna Brinton who wrote the book, Teaching Pronunciation?But normally you would never give emphasis to the article the in that fashion, only when you're giving special emphasis. We can do the same thing with pronouns. If I really want to emphasize a contrast, I said give it to them, not to him. Them versus him. I'm emphasizing those two pronouns.And therefore, I can use a full vowel quality. If I want to encourage somebody to do something, go on, you can do it. Go on, you can do it. I'm convinced that you can, right? I'm emphasizing can. Or if I want to emphasize the verb be, I can give emphasis to that and use the full form. He is an amazing person.Listen to the difference. The normal sentence without emphasis, he's an amazing person. But if I want to really emphasize it, he is an amazing person. I agree with you. And then finally, instead of the normal sentence, what'll you do now? If I really want to emphasize it, what will you do now? Can you hear the difference? What'll you do now versus what?Will you do now? Right? So these are special circumstances when we're giving special emphasis, then we can use a full vowel in a function word. And that's what's called the citation form of the function word.
1: ค่ะ ก็ คือตอนแรกอาจารย์ก็บอกว่ามันมี content verse กับ function verse ซึ่ง function verse เนี่ยจะเป็น unstressed vowels นะคะคือเราจะไม่เน้นในประโยคธรรมดาแต่มันมีบางกรณีที่เราจะเน้นก็คือกรณีที่เป็นเรียกว่า citation form นะคะหรือว่า emphasize ต้องการที่จะเน้นคำนั้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะจากประโยคที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่น Are you D. Donna Brinton นะคะคือเป็นคนนั้นใช่ไหมนะคะที่ฉันเคยได้ยินมานานแล้วได้ยินชื่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือว่าประโยคที่สอง I said give it to them not to him นะคะคือเน้นว่าให้กับพวกนี้นะคะไม่ใช่ให้เขานะคะหรือว่า go onคือทำไมฮะให้ทำต่อไปนะนะคะคือเน้นว่าให้ทำต่อไปนะคะหรือว่า you can do it นะคะคือฉันเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ก็เน้นไปที่ can นะคะซึ่งตามปกติ can ก็เป็น function verb ซึ่งจะไม่เน้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในลักษณะพวกนี้นะคะแล้วก็อีก2ประโยคก็เช่นเดียวกัน is ก็เป็น function verb แต่ว่าในกรณีนี้เราต้องการที่จะเน้น he is an amazing person นะคะเน้นเลยว่าใช่เขาเป็นคนที่น่าทึ่งทีเดียวนะคะแล้วคำสุดประโยคสุดท้ายก็ what will you do now นะคะคือเน้นว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะนะคะถามตรงนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการเน้นนะคะ function verb ในมีบางกรณีที่เราต้องการที่จะเน้นความหมายนะคะเน้นคำนั้นเพื่อที่จะให้ความหมายมันชัดขึ้นมาค่ะ Yes Donna
0: Okay just a few more examples of when we can use citation forms of function words The next example is when we use the citation form in isolation from the rest of our speech when we stop and think and add something newSo I might say, for example, it looks like it's going to rain, or maybe not, or maybe not. I'm having a second thought, and I'm giving emphasis to this second thought, right? Another example, when the function word is being cited, English teachers always tell you, never begin a sentence withand in quotation marks right that's citing the function word and therefore we use the full form and not the reduced form and right or again something that my English teacher always told me it's grammatically incorrect to write could have in quotation marks with of instead of haveThis is a typical mistake that native speech writers make. Many teenage children write I could of with OF instead of I could have with HAVE. And the last example in what are called coordinated expressions. These are usually idioms, something like I travel to and from China a lot. To and from. So we have two different parts of the idiom. Or, I'll be in and out all day. That means I may be in my office, I may not be in my office, I may be out doing something. I'll be in and out all day. So these are again examples where we can use a full vowel in the function word. Again, examples of a citation form.
1: ค่ะตัวอย่างตอบมานะคะของวิธีการที่จะเน้นนะคะพวก function words นะคะก็มีอีก3กรณีนะคะกรณีแรกอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าอาจารย์พูดว่า it's going to rain นะคะแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะที่อาจารย์ใช้คำว่า second thought คือเอ๊ะลองคิดดูอีกทีก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะนั้นอาจารย์ก็บอก orMaybe not นะคะเพราะนั้น or ตัวนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยเน้นนะคะก็เป็น citation form นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ากรณีที่ เราโค้ดฟังก์ชันเวิร์ดนั้นนะคะโดยอย่างเช่นว่าใส่เครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะเพื่อที่จะบอกหรือว่าอธิบายอะไรนะคะเพราะฉะนั้น อย่างเช่นประโยคแรก never begin a sentence with andนะคะปกติ and เราจะไม่พูดว่า and เราก็จะพูดเป็น schwa นะคะ นะคะแต่ว่าในที่นี้ในเมื่อมันมีคำเครื่องหมายคำพูดกำกับนะคะคือเป็นตัวที่ต้องการที่จะเน้นเพื่อที่จะอธิบายนะคะว่า เวลาเขียนประโยคเนี่ยอย่าเขียนประโยคที่ขึ้นต้นด้วยแอนนะคะหรือว่าบอกว่าเป็นผิดไวยากรณ์นะถ้าจะเขียนคำว่า could have นะคะต่ เขียนว่าเป็น of นะคะแทนที่จะเป็น have นะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันก็มองว่าก็ตรงกันข้ามกับเราเพราะว่าเด็กฝรั่งเนี่ยเขาเรียนรู้การพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เขาก็เรียนรู้การพูดโดยเฉพาะ unstressed ใช่เนี่ยจะมีเยอะมากใช่ไหมคะในภาษาพูดนี้พอเขารู้ unstressed ปรากฏว่าเขากลับมาเขียนที่แบบว่าเป็นภาษาจริงไม่ถูก could haveเขาพูดเป็น could have ตลอดใช่ไหมคะพอมาเขียนเป็นภาษาจริงเขาเลยเขียนเป็น could of แทนที่จะเป็น could have ซึ่งนี้ตรงข้ามกับเราใช่ไหมคะเรารู้ตัวเดิมของเราว่า could have เราเวลาเราพูดเราก็จะเป็น could have ตลอดเลยแต่จริงๆไม่ใช่ต้อง could have นะฮะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือกรณีที่เป็น expression นะคะที่อย่างเช่นเอาคำ preposition มาต่อกันเป็น expression to and from ซึ่งตรงนี้เราก็จะเป็น unstressed ไม่ได้นะคะก็ต้อง to and from หรือ now นะคะก็ต้องพูดให้เต็มๆนะคะค่ะ then in the second one is grammatically incorrect. I just mentioned to the participants that you know it's opposite to the Thai speakers. You know, we learned the full form first. You know, could have, but we find it difficult to pronounce it when speaking. Could have, you know, and vice versa. You know, the English people, you know, they learn the unstressed form first, you know, through the speaking fluently, and they are confused when returning it into the full form.
0: Right, right. I think that there's been a lot of confusion about these, especially the function words, because teachers very often teach the full form and not the reduced form. And of course, both forms are important.Because as there's a citation form and there is a reduced form, but what teachers need to understand is when to use the citation form and when to use the reduced form. And we'll talk about when to use the reduced form, which is most of the time. Most of the time we use the reduced forms. Okay, so here's my favorite cartoon.That is a cartoon about citation forms. We have the customer at the restaurant who's looking at the menu, and we have the waiter who's waiting to take the order. And the customer looks at the menu and he says, geez, 99 cents for shrimp. That's a real deal. And so he places his order with the waiter. He says, I'll have the shrimp.And the waiter comes back, and what's he holding in his hand? He has one shrimp in his hand, right? He's holding one shrimp. And he says, sir, here is the shrimp. So what we have here is an example of citation form versus reduced form. Notice when the customer orders,The shrimp. He uses the reduced form, the. Listen, I'll have the shrimp. I'll have the shrimp. But when the waiter brings the shrimp back to him, the waiter emphasizes there's only one shrimp. It's the shrimp, right? So here's a nice cartoon that's playing on the humor of reduced forms.And citation forms of function words.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้ดูการ์ตูนอันนี้นะคะก็เน้นที่คลิป2กับ3อ่ะค่ะนะคะ2ก็คือเค้าก็สั่งว่า I have the shrimp นะคะก็สั่งธรรมดาเป็น reduced form ใช่มั้ยคะ I have the shrimp ปรากฏว่าบอยก็มากลับมาพร้อมกับหยิบชูกุ้งมาตัวนึงแล้วบอก the shrimp นะคะคือเนี่ยนะคะนี่คือนะคะกุ้งตัวนี้นะคะคือกุ้งค่ะก็เป็นการเล่นคำนะคะ yes
0: okay We're now going to move on to stress and unstress in English phrases and sentences. Stress and unstress. So remember that we said before, English belongs to a group of languages that we call stress-timed languages, which means that English has a regular rhythmic beat. We can tap the beat on the table. We can basically say one, two, three, one, two, three. And those are the heavy rhythmic beats of the sentence. And those emphasized parts of the sentence are the content words of the language, not the function words, right? In fluent speech, just like in music, we have a regular pattern of stress, unstress, stress, unstress. And this is very characteristic of the rhythm of English. Very different from Thai. Very different, right? So this is in opposition to other languages which are syllable-timed languages, and in languages every syllable receives approximately the same stress. This is not true of English, right? In English, the only syllables that receive full value are the stressed syllables. And we'll talk more about these in our next two lectures.
1: ค่ะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่าภาษาอังกฤษนี่นะคะเรียกว่าเป็น stress timed language นะคะก็คือว่าจะมีจังหวะนะคะถ้าเผื่ออย่างที่อาจารย์บอกว่าให้เราลองเคาะโต๊ะแล้วก็พูดเนี่ยนะคะคำที่เน้นนะคะจะมีไม่กี่คำในประโยคส่วนใหญ่จะเป็น content word นะคะส่วนแล้วก็จะเป็นก็เลยจะกลายเป็นจังหวะนะคะแล้วก็ซึ่งต่างจากภาษาอื่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละพยางค์เนี่ยก็จะมีการเน้นเท่าๆกันหมดนะคะแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจะเน้นเฉพาะอย่างเช่น content word นะคะแล้วก็ส่วนคำอื่นนะคะ vowels หรือว่าอะไรนี่ก็จะเป็นหรือว่า function word นี่ก็ค่ะก็จะเป็น unstressed นะคะซึ่งอันนี้เราต้องฝึกให้มากๆค่ะ
0: Okay, here's something that should look fairly familiar because we've done this exercise before, but let's look at it again.And notice how this gives us lots of information about stress and unstress in English. So the words in blue are the content words of English, and these are the words that are pronounced with full vowels. So the three words, cows eat grass, cows eat grass. Those words receive stress.And they contain full vowels. All the other words contain unstressed vowels and do not receive stress in the syllable. Just listen as I pronounce these sentences. I'm going to tap the rhythm again. So we're going to try one, two, three. One, two, three. Don't repeat, just listen, right? Okay. One, two, three. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Again, cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass.We can do it faster and faster and faster. Let me try it a little bit faster. Cows eat grass. The cows eat the grass. The cows have eaten the grass. The cows will have eaten the grass. The cows couldn't have eaten the grass. Right? Okay, why don't you take a couple minutes and practice this with your partner? You should practice tapping the rhythm. Go one, two, three, and try it. One, two, three. One, two, three. Okay.
1: อาจ จารย์เคาะเบานิดนึงนะได้ยินแต่เสียงเคาะยินเสียงพูด
2: ค่ะค่ะมาส
0: ทุกมาOkay, I'm going to stop you again. I'm sorry. I think we have to move on. But again, you can practice these at home and see if you can get better at it.
3: Okay.
0: Really focus your attention on the stressed words in the sentence. Those are the most important words because they carry the meaning. So we're going to move on now to talk about teaching strategies.Let's start with learner challenges. For English language learners, for the students in your classrooms, especially because their language does not have the same rhythm of English, it's going to be very difficult for them to learn to produce the rhythm of English, to have this stress, unstress, stress,unstress alternation. So that's a challenge. The first step for you as teachers is to raise consciousness about the fact that this is different. English is different in this respect. Your students need to understand a little bit about the rhythm of English, right?Because most students don't know that English is different from their native language. You also need to appeal to a variety of learning styles. When we're talking about rhythm, using motion, tapping the rhythm like I did on the table, one, two, three, or clapping the rhythm, one, two, three, one, two, three.That can be very, very important to help students internalize the rhythm of English.
1: ค่ะอาจารย์ก็มาพูดถึงหัวข้อ learner challenges นะคะคือปัญหานะคะที่ท้าทายผู้เรียนนะคะเกี่ยวกับการออกเสียงพวกนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าในภาษาอื่นเนี่ยนะคะจะไม่มีการที่จะเป็นภาษาเนี่ยจะไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้นะคะเหมือนภาษาอังกฤษภาษาไทยเราก็เหมือนกันเราก็พูดต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะนะคะไม่นับในละครที่ทำเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าคำไหนที่ควรจะเน้นคำไหนที่ไม่ควรเน้นนะคะเป็น content word เป็น function word เราไม่เกี่ยวนะคะเราเขียนพูดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ทำให้ยากนะคะในการที่จะออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษาอีกประการนึงก็คือว่านักเรียนเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไว้บอกว่า content word เนี่ยนะคะสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้า เราเน้นตรง content word เนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เน้นตรง function word เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการฟังด้วยนะคะทักษะการฟังด้วยใช่ไหมคะเพราะเวลานักเรียนที่ฟังเนี่ยเขาอยากจะฟังให้ได้ทั้งหมดทั้งประโยคเลยซึ่งจริงๆไม่จำเป็นเลยนะคะถ้าเขาจับได้เฉพาะ content word ที่เป็น stress นะคะก็พอแล้วก็ได้ความหมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องรู้นะคะว่าตรงไหนที่เน้นตรงไหนที่ไม่เน้นแล้วก็วิธีการที่จะสอนให้เขารู้จักจังหวะของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกก็มีหลายอย่างนะคะอย่างที่แท็บโต๊ะหรือว่าตบมือนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกอีกนะคะมีอีกหลายวิธีที่จะอาจารย์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของอาจารย์ได้ค่ะ Yes Donna
0: In English language teaching today we talk a lot about the importance of appealing to different students and their different learning stylesSo to assist learners with stress timing, you can appeal to your visual learners, learners who like to see things illustrated by using bullets, like I used the bullets on the screen before, or different typeface styles to illustrate the rhythmic patterns. For learners who are auditory learners, who really need to learn by listening,You can use a kazoo. Remember we talked about kazoos before? This is the kazoo the little musical instrument that we can use, or a metronome, which makes a ticking pattern like you use when you practice the piano to keep the rhythm even, to help learners hear stress and rhythm. And finally, kinesthetic learners, learners who need to learn by moving different parts of their body. You can have them clap, you can have them tap on the table, or you can even ask them to stand up and stomp out the patterns by walking around the classroom. Students like to do this. So we need to appeal to all of the students in our classroom. And all students have different learning styles. So we want to use as many different methods as possible.
1: ค่ะอาจารย์ก็แนะนำนะคะวิธีการสอนนะคะแล้วแต่ผู้เรียนนะคะผู้เรียนก็มีหลายประเภทผู้เรียนที่ชอบที่จะเรียนด้วยภาพนะคะก็อย่างเช่นใช้บูลเลตอย่างที่อาจารย์ชายเมื่อกี้นะคะที่เป็น3จุดบนประโยคนะคะหรือว่าเน้นตัวสีต่างๆตัวหนักตัวเบาในประโยคให้เด็กเห็นว่าตัวไหนที่เน้นก็เป็นตัวเข้มนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ชอบที่จะฟังนะคะเรียนจากการฟังเสียงเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างคาซูก็คล้ายๆอะไรฮะขลุ่ยเล็กๆนกหวีดเล็กๆใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เมโทรโนมนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องในการเล่นดนตรีอะค่ะที่ให้จังหวะนะคะแล้วก็อาจจะใช้อย่างนั้นนะนะคะก็ทำเสียงให้มันเป็นจังหวะนะคะลงจังหวะคำที่สเตรสไม่สเตรสนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่ผู้เรียนที่ชอบการเคลื่อนไหวก็อาจจะให้อย่างที่ให้เราทำอะค่ะให้เคาะโต๊ะให้ปรบมือแล้วก็ให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินนะคะอาจจะเดินหนักๆนะคะไปตามจังหวะเสียงนะคะในประโยคคำที่สเตรสก็แล้วแต่นะคะจะใช้วิธีไหนให้เหมาะสมกับนักเรียนของอาจารย์ค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: ะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีเดียเอทเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะ ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะ

ถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองค่ะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะ
ต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ

0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือหมวดจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ขึ้นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อย แล้วเลิกเกิดการเปลี่ยน

0: แปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A-B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่มั้ย

เราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าไอ้ PA union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเอง

ารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิ

อายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ถ้าอาจารย์พัฒนาแผนแล้วโดยใช้เครื่องมือเมื่อกี้รวมถึงเช็คลิสต์โดยใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วพบว่ามีทุกข้อหรือเกือบทุกข้อขาดไปข้อใดข้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะถือว่าแผนของอาจารย์น่าจะมีคุณภาพนำไปใช้สอนที่จะนำไปใช้สอนมีคุณภาพในฐานะลายลักษณ์อักษรนะครบถ้วนใครมาตรวจก็ครบผ่านแต่แผนเนี้ยจะดีที่สุดเลยถ้ามันถูกนำพาไปใช้ในห้องเรียนด้วยเพราะบางที่อ่ะประเมินโรงเรียนอ่ะแผนสวยเลยแต่มันหยุดแค่ในแฟ้มอะค่ะมันไม่ไปถึงห้องเรียนแต่ไกลกังวลเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะจันต้องออกอากาศภาพมันฟ้องแผนไม่สวยไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแผนเลยอะแต่เห็นภาพมันฟ้องเองว่าวางแผนดีหรือเปล่านะคะโชคดีกว่าโรงเรียนอื่นๆไงแล้วเด็กในโรงเรียนวังไกลกังวลก็โชคดีกว่าเด็กโรงเรียนอื่นด้วยนะเพราะว่าเด็กโรงเรียนอื่นน่ะมันไม่มีภาพฟ้องครูเขียนแผนมีครูคอสอสูงๆเยอะเลยนะแต่มันจบแผนสวยๆจบในแฟ้มให้คนมาดูแต่ในห้องเรียนอ่ะเหมือนเดิมครูวังอ่ะไม่เคยเขียนแผนสวยๆแต่ภาพอ่ะฟ้องเองว่าคิดแผนสวยๆออกมาหรือเปล่าเพราะวิดีโอมันออกใช่ไหมก็เป็นข้อดีเป็นโชคดีของเด็กโรงเรียนหวังที่ได้เรียนโรงเรียนนี้เพราะยังไงคุณครูก็ต้องถูกกรูมโดยปริยายว่าแผนขี้เขียนไม่สวยไม่เป็นไรแต่ท่านต้องสอนได้สวยแล้วกันนะคะก็อาจารย์น้องมายังคะถ้าไม่มาดิฉันก็เบรกค่ะอยากต่อใช่ไหมให้ต่อก็พูดได้อีกอ้อจะบอกว่าบอกข่าวดีให้ชื่นใจนะแต่พอดีสสวทดูแลแค่วิทย์คณิตไงเมื่อกี้มีคนไลน์มาบอกว่าเมื่อวันศุกร์พอ.สสวทไปเกาะช้างรู้จักเกาะช้างไหมคะเกาะช้างอยู่จังหวัดตราดเนาะในนั้นน่ะมีแต่โรงเรียนขนาดเล็กแล้วเขาก็เป็นแฟนโรงเรียนเด็กที่บนเกาะช้างอ่ะเป็นแฟนคลับอาจารย์ทุกคนเลยนะโรงเรียนประถมนะเพราะเราไปดูแต่ประถมเนาะแล้วเพราะครูตู้ไงเรียนกับโรงเรียนวังสิ่งที่สน.และผอ.โรงเรียนบนเกาะช้างบอกก็คือว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาในรอบ3ปีที่ผ่านมาค่ะสอนดีมากอันนี้เขาฝากมาบอกนะนักเรียนนะคะทำกิจกรรมตามครูได้ทันหมดเขียนแบบบันทึกหรืออะไรเนี่ยครูสอนพาทำได้ดีหมดแล้วก็ใน2ปีที่ผ่านมาคะแนนโอเน็ตเด็กขึ้นด้วยอย่างการอบรมตั้งแต่3ครั้งเนี้ยอาจารย์บางท่านอาจจะหงุดหงิดนะทำไมเราไม่แจกกระดาษทำไมเราไม่ซีล็อกทำไมเราไม่นั่นไม่นี่มันจะติดขัดอารมณ์อะช่วงประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจารย์เชื่อไหมว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการอบรมที่พยายามลดกระดาษนะคะเราประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าภาพอ่ะได้เยอะเลยในการที่จะต้องส่งเอกสารไปสำเนาเสร็จอาจารย์เขียนอาจารย์เก็บใส่แฟ้มหรือเปล่าดิฉันก็ไม่รู้หายมั่งไม่หายมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยมันอยู่บนคลาวอะค่ะคลาวอ่ะอาจารย์แค่เป็นสมาชิก Facebook อ่ะของโรงเรียนอาจารย์เองเนี่ยแหละที่ดิฉันสร้างให้อ่ะอาจารย์ถ้าเป็นกระดาษหายแล้วหายเลยนะแต่อยู่บนนั้นน่ะเข้าไปโหลดเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่หายไงคะนี่คือข้อดีและไม่เปลืองเงินงบประมาณไม่เปลืองอาจารย์มาแล้วใช่ไหมคะไม่เปลืองต้นไม้ด้วยไม่ต้องตัดต้นไม้มันมีประโยชน์หลายสถานที่ติดขัดคือความไม่คุ้นเคยและคุ้นชินนั่นเองเราก็เรียนรู้กันไปเพราะกว่าดิฉันจะเริ่มชินกับมันหรือว่าทำให้นักวิชาการพยายามชินกับมันนะคะก็ใช้เวลาอาจารย์เพิ่งทำความรู้จักมันก็ย่อมไม่ชินเป็นธรรมดาแต่เชื่อเถอะค่ะเมื่อเราใช้เทคโนโลยีได้คล่องมันก็จะเหมือนตอนโทรศัพท์มือถือเข้ามาใหม่ๆอ่ะตอนแรกโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นสมาร์ทโฟนพอเริ่มสมาร์ทอาจารย์จำอารมณ์สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของอาจารย์ได้ไหมมันอลหม่านไปหมดใช่ไหม
ที่จะทำความเข้าใจฟังก์ชันต่างๆในมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของอาจารย์อะแต่ตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วอย่างเงี้ยความสับสนอลหม่านมันค่อยๆหายไปถูกไหมคะเพราะมันเริ่มชินใช่ป่ะมันก็เช่นนั้นแหละดังนั้นอย่าท้อแท้นะคะอาจารย์ทุกอย่างที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบนี้ถือว่าเอามาแบ่งปันกันแล้วก็ชอบก็ฝึกฝนชอบตรงไหนเก็บไปฝึกฝนนะคะอันไหนที่ช่วยให้อาจารย์อำนวยความสะดวกให้การทำงานของอาจารย์ดีขึ้นและสะดวกขึ้นน่ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันก็น่าจะหลายๆอย่างเด็กน่าจะชอบอะไรเงี้ยก็ฝึกใช้ดู

ัสดีค่ะท่านคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลทุกท่านก็เมื่อกี้พิธีกรก็บอกว่าเป็นประธานอนุกรรมการวิชาการท่านคณะคุณครูทั้งหลายก็คงนึกอยู่ในใจอ๋อคนนี้เองที่เป็นต้นเหตุให้ต้องมานั่งอบรมไม่จบสักทีหลายเรื่องนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่คิดว่า อย่างที่ได้บอกกับท่านอาจารย์มาทุกครั้งนะคะที่เราพบกันก็คือว่าเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยทั้งองค์กรทั้งสถานที่ทำงานทั้งการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็การออกอากาศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะคะทราบว่าที่ได้รับการอบรมจากท่านดร.กุศลินนะคะและทีมเนี่ยก็มีการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะซึ่งทำให้ท่านได้ดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะทำให้การจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการเซสชั่นสุดท้ายเนี่ยนะคะคือเนื่องจากว่าวันนี้ท่านได้ขอแทรกนะคะท่านดร.กุศลินว่าขอเซสชั่นสุดท้ายอันนี้เพราะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบคุณครูโรงเรียนวังทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าต่อไปก็อีกทีนึงก็จะเป็นอะไรฮะอบรมการเขียนสตอรี่บอร์ดซึ่งนั้นก็แบ่งเป็นรุ่นที่3ก็มีคละกันทั้งคุณครูและเจ้าที่แล้วก็ในช่วงปลายเดือนก็จะเป็นการอบรมเป็นการเขาเรียกอะไรฮะพัฒนาบุคลากรที่ไม่ซีเรียสไม่เชิงวิชาการก็ไม่อยากจะเอาอะไรหนักๆไปให้อาจารย์นะคะแล้วก็เป็นบุคลากรทั้งหมดเหมือนกันนะคะทั้งคุณครูและเจ้าหน้าที่ทั้งที่สำนักงานและสถานีเพราะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แนะนำให้ท่านอาจารย์ทราบถึงเรื่องนี้นะคะ PLC ท่านอาจารย์บางท่านอาจจะทราบแล้วนะคะเพราะว่าก็เป็นนโยบายอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในการที่จะให้คุณครูเนี่ยเริ่มใช้วิธีการพัฒนาตัวเองนะคะโดยระบบ PLC คืออะไรจริงๆ PLC เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Professional Learning Community ภาษาไทยก็คือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะคะ PLC นี่ใช้กับทุกองค์กรทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะสถานศึกษานะคะแม้แต่ธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการประเภทใดก็ตามนะคะเขาก็จะพัฒนาบุคลากรของเขาด้วยวิธีนี้เพราะถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เชิงไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ทำให้ได้เรียนรู้จริงจากหน้างานจากปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหน้างานของเราคืออะไรหน้างานของเราคุณครูทั้งหลายก็คือห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ศึกษาปัญหาคิดหาทางแก้ไขนะคะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาในห้องเรียนนั่นก็คือการเรียนรู้และก็ทำให้เกิดการปฏิบัติจริงนอกจากจะพัฒนาตัวเราแล้วสิ่งสำคัญเป้าหมายของเราก็คือพัฒนาผู้เรียนนะคะPLC คืออะไรนะคะในที่นี้เนี่ยก็มาจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูนะคะของสพฐ.นะคะท่านได้เขียนไว้ว่า PLC คือกระบวนการที่ครูรวมตัวรวมใจกันรวมพลังเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ร่วมกันทำเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะรวมทั้งพัฒนาตัวเองด้วยนะคะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งโดยใช้โรงเรียนห้องเรียนเป็นฐานแล้วก็นักเรียนเป็นหน้างานก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและหลากหลายนะคะส่งผลต่อแล้วก็เป็นการเรียนรู้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจะเรียกว่าคือหลายคนเมื่อกี้ท่านก็ใช้คำว่าระบบจริงๆมันไม่ใช่ระบบมันเป็นกระบวนการนะคะคือแทนที่เราจะไปนั่งรับการอบรมแบบนี้เฉยๆนะคะวิธีหนึ่งที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ก็คือเราพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะอย่างเช่นคณะคุณครูที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะ
แล้วก็มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นครูเนี่ยนะคะ เราจะพัฒนาความเป็นครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิธีการสอนเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างไรว่าเราพัฒนาเราไปเห็นที่ผู้เรียนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนถ้าผู้เรียนเขาพัฒนานะคะก็แปลว่าสิ่งที่เราทำนั้นเกิดผลสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงนะคะแก้ไขวิธีการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอนทั้งหลายนะคะก็ผลที่ได้ไปตกอยู่กับผู้เรียนซึ่งทำให้ผู้เรียนนั้นเรียนดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงการสอบด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามการสอบนี่ท่านอยากจะให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์อย่าไปนึกถึงการสอบมากอาจารย์นึกถึงระหว่างที่อาจารย์สอนไปตลอดทั้งเทอมว่าสิ่งตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไปเรื่อยๆตลอดทั้งเทอมตลอดช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่แน่นอนผล ผลการสอบกลางภาคปลายภาควัตถุประสงค์ของ PLC นะคะเขาบอกว่าเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในเมื่อเราเอาห้องเรียนเป็นฐานเอานักเรียนเป็นหน้างานเราดูซิว่ามีปัญหาอะไรในห้องเรียนมีปัญหาอะไรกับนักเรียนของเรานะคะแล้วเราก็เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นเพื่อที่จะทําให้ถ้าใครบอกว่าสอนแล้วไม่มีปัญหาก็อาจจะว่าทําให้การสอนของเราดียิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะทําให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เกิดการร่วมมือรวมพลังนะคะของทุกฝ่ายซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องทำงานอยู่คนเดียวสอนอยู่คนเดียวบางคน

นี่ทำไมคะเมื่อก่อนนี้คือสอนห้องใครห้องมันปิดประตูอีกต่างหากนะคะไม่มีใครมาเห็นว่าเราสอนยังไงนะคะแต่ว่าต่อไปนี้ไม่ใช่อย่างน้อยนะคะเมื่อเราสอนแล้วเราลองมานั่งนึกทบทวนซิว่าเราสอนอะไรไปเราเจอปัญหาอะไรปรึกษากับเพื่อนที่สอนในกลุ่มสาระเดียวกันนะคะหรือจะให้เพื่อนไปเข้าไปสังเกตการสอนหรือว่าให้เพื่อนลองดูซิเทปที่เราสอนไปนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันอย่างนั้นนะคะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจนะคะทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆก็อย่างที่เรียนนะคะว่าคุณครูจะพัฒนาวิชาชีพของคุณครูได้ไม่ใช่จากการที่อาจารย์ส่งผลงานวิจัยไปขอเลื่อนวิทยาฐานะบางทีผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวเลยกับสิ่งที่ทำให้จะช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียนหรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะจะมีผลดีเกิดขึ้นกับนักเรียนเราไหมไม่รู้นะคะเพราะว่าเราทำวิจัยเราคืออยากทำวิจัยเรื่องนู้นเรื่องนี้ตามความสนใจแต่ถ้าเผื่อว่าอาจารย์ดึงวิจัยของอาจารย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องเรียนนะคะเข้าไปอยู่ในเอาปัญหาของนักเรียนเป็นตัวตั้งอาจารย์ก็ทำวิจัยได้แต่วิจัยนั้นไม่ใช่ไม่ต้องเป็นวิจัย5บทวิจัยตัว R ใหญ่5บทแถมบางคนต้องไปจ้างเขาเขียนอีกต่างหากใช่ไหมถ้าเราทำในลักษณะที่นั่งพูดคุยปรึกษาหารือกันเราทำวิจัยที่เขาเรียกว่าอาเล็กค่ะอาตัวเล็กคือวิชั้นเรียนนะคะเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราคิดหาทางแก้ช่วยกันคิดหาทางแก้จริงนะคะ PLC ดูในกรอบทางขวามือนะคะเขาบอกว่าถือว่าทุกคนคือผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นตรงนี้สำคัญมากๆอาจารย์ทุกท่านคือผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ถึงได้มาสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มากน้อยยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งและเราจะเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นถ้าเราได้พูดคุยปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนอกจากพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราก็อาจจะไปขอความรู้จากคนข้างนอกจากสน.จากวิทยากรข้างนอกเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราเกิดขึ้นข้างในก่อนนะคะการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นข้างในก่อนไม่ใช่ห้องใครห้องมันวิชาใครวิชามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะความเชื่อของ PLC ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราคิดว่า PLC เนี่ยจะสำเร็จได้อย่างไรเราต้องเชื่อก่อนมันจะสำเร็จบางคนอาจจะบอกโอ้ยมานั่งจับกลุ่มคุยพูดคุยกันไม่มีเวลามีแน่ๆค่ะเพราะได้เรียนท่านผอ.แล้วว่าให้จัดตารางเป็นภาระงานด้วยนับเป็นภาระงานนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับเป็นภาระเลยนะจะต้องอาจจะต้องหาครูเพิ่มเพื่อที่จะมาช่วยรับโหลดการสอนมาหมุนเวียนการสอนก็ต้องทำนะคะเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยติดเป็นภาระงานแล้วก็เพราะฉะนั้นอย่างแรกคือต้องยอมรับก่อนว่าการสอนการเรียนรู้ของครูการสอนนั้นคือเป้าหมายสำคัญของเราเราทำให้เขาเกิดการเรียนรู้หรือยังหรือพอจบหรือพอสอนจบแล้วเนี่ยเด็กเรายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยภาษาไทยยังไม่คล่องแล้วตรงนี้เราจะทำยังไงนะคะไม่ใช่เราปล่อยไปเป็นหน้าที่ของชั้นต่อไปที่จะรับไม่ใช่นะคะเราต้องแก้ปัญหารับว่าหลักการเรียนรู้ของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ในทำนองเดียวกันนะคะ เราต้องเอาปัญหาของนักเรียนเป็นที่ตั้งแล้วเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นและเมื่อเราเรียนรู้เพื่อที่แก้ปัญหานั้นได้ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนประการที่3ต้องยอมรับว่าการพัฒนาคุณภาพการสอนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจนะคะและสัมพันธภาพอย่างกัลยาณมิตรอันนี้เนี่ยได้แจกให้แจกเอกสารไปเมื่อเช้านี้นะคะซึ่งอันนั้นสรุปมาจากการเสวนาของครู4ภูมิภาคนะคะที่ได้ทำ PLC สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็

ือความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นเพื่อนความไว้วางใจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะคุณครูอาวุโสยอมรับคุณครูใหม่คุณครูใหม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณครูอาวุโสอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน PLC นะคะก็คืออะไรก็คือท่านอาจารย์เนี่ย reflect คือแล้วสะท้อนคิดย้อนนะคะนึกย้อนว่าเราทำอะไรไปสอนอะไรไปแล้วผลที่เกิดกับนักเรียนเป็นอะไรนะคะมีปัญหาอะไรหรือไม่มีปัญหาแต่ก็น่าจะปรับปรุงอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็เอามาแชร์กันนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำให้เกิดการเรียนรู้เลิร์นใช่ไหมคะแล้วก็เอาลงมือทำนะคะลงมือทำอย่างเช่นช่วยกันคิดแก้ปัญหาได้แล้วเราก็ไปลองกลับไปปฏิบัติไปลองใช้สอนครูนะคะของโทษใช้สอนนักเรียนในอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะในอาทิตย์หน้าแล้วเสร็จแล้วก็มากลับมาคุยกันอีกนะคะว่าที่เราพูดคุยกันเนี้ยแล้วพอเราไปสอนแล้วเป็นอย่างไรนะคะปรับอย่างไรในช่องสีเขียวข้างบนนะคะเขาบอกว่ามี innovation นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวนี้ติดปากเหลือเกินในคำว่านวัตกรรมเนี่ยนะคะจริงๆดิฉันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสพท.นี่ใช้คุณครูศึกษานิเทศผู้บริหารผอ.โรงเรียนทุกคนพูดคำว่านวัตกรรมติดปากเกิดนวัตกรรมเกิดนวัตกรรมนี่ฉันก็ไม่ทราบไปต้องถามอาจารย์มดว่าจริงนวัตกรรมนี่มันคืออะไรคือแค่ว่าคิดว่าแก้ปัญหาในห้องเรียนได้บอกว่าเกิดเป็นนวัตกรรมแล้วมันไม่ใช่นะคะก็ใช้เป็นภาษาเขาเรียกอะไรฮะแฟชั่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยแล้วเขาก็มาใช้ภาษาอังกฤษว่า innovation นวัตกรรมแต่จริงๆก็คืออะไรฮะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดคิดวิธีแก้ปัญหาได้คิดวิธีที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนได้คิดเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นแหละนะคะที่เขาใช้คำว่านวัตกรรมเราก็ไม่ว่ากันเพราะเขาใช้กันจนติดปากแล้วแต่ขอให้ท่านอาจารย์ทราบว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์จะต้องไปประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมืออะไรไม่ใช่นะคะแค่คิดวิธีแก้ปัญหาได้นะคะสิ่งสำเร็จคืออะไรคือผู้เรียนได้รับการพัฒนาและครูก็ได้รับคือพัฒนาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าที่สำคัญนะคะอันนี้ใส่ไว้แล้วว่าที่สำคัญก็คือเราต้องมีล็อกบุ๊กนะคะล็อกบุ๊กคืออะไรคือสมุดบันทึกนะคะที่เราจะจดว่าวันนี้เราพูดคุยกันปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรนะคะสมมติว่ากลุ่มสาระอะไรดีคณิตศาสตร์นั่งคุยกัน5คนนะคะแต่ละท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่เจอนะคะที่อยากจะแก้ไขนะคะก็โน้ตกันไว้แล้วก็ช่วยกันคิดซิว่าปัญหาที่1ปัญหาของคนที่1คนที่2อาจจะบอกว่าอ๋อเราก็เจอปัญหานี้ในห้องของเราเหมือนกันแต่เราแก้แบบนี้นะเขาแก้แล้วเพราะฉะนั้นก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คนที่1ก็จะเอาวิธีคนที่2ไปทดลองใช้ของตัวเองบ้างก็ได้นะคะแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วก็เมื่อไปทดลองใช้แล้วได้ผลว่าไงก็มาพูดคุยบันทึกอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อสรุปออกมาแล้วเนี่ยในแต่ละเทอมเนี่ยท่านคิดว่าทั้ง5คนเนี่ยในกลุ่มสารานั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาผลที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดเป็นผลงานวิชาการได้เลยเป็นเทคนิคการสอนใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆนะคะที่อาจารย์จะเก็บไว้บันทึกไว้แล้วก็เอามาทำเป็นผลงานได้เพราะฉะนั้นไม่เสียเปล่าการที่มานั่งเจอพูดคุยกันนอกจากการเรียนการสอนปัญหาความประพฤติของนักเรียนก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเอามาช่วยกันคิดก็ได้นะคะหรือว่าเมื่อคิดแล้วปรึกษากันแล้วสมมติในวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์นี่แหละเจอนักเรียน เกี่ยวกับว่านักเรียนไม่ค่อยสนใจนะคะก็อาจจะพอพูดคุยปรึกษาหารือกันแล้วยังหาทางออกไม่ได้อาจจะเชิญใช่ไหมคุณครูแนะแนวมาคุยด้วยก็ได้เผื่อคุณครูมีวิธีที่จะแนะนำอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือนอกจากจะพูดคุยกันในกลุ่มแล้วอาจจะพูดคุยข้ามกลุ่มก็ได้แล้วก็ได้อะไรต้องบันทึกไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อพอสิ้นภาคการศึกษาเนี่ยก็สกัดออก

มานะคะว่าได้ผลอะไรผลผลิตจากการที่เรามาพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะดิฉันว่ามีมากพอที่จะแบ่งกันได้ใน5คนเป็นผลงานได้เลยแล้วก็ในปีนึงจะได้อะไรออกมานะคะเพราะฉะนั้นและอันนี้มันจะเป็นผลงานจริงและพิสูจน์แล้วว่าทำได้แก้ไขได้ทำได้ตามนั้นนะคะไม่ใช่งานวิจัยอะไรก็ไม่รู้ไปเปิดไปค้น

ช้ลองใช้กันในห้องแล้วนะคะช่วยกันแก้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้เรียนอาจารย์โมดไว้บอกว่า Facebook ของอาจารย์เนี่ยน่าจะมีประโยชน์อีกทางนึงก็คือว่าเนี่ยค่ะเราเอาที่เราบันทึกเนี่ยเราบันทึกลง Facebook ไปเลยล็อกบุ๊กของเราเนี่ยแล้วก็แชร์กันในกลุ่มสาระนะคะหรือข้ามกลุ่มเนี่ยจะมาช่วยกันดูก็ได้เผื่อใครมีความคิดอะไรนะคะก็มาแบ่งปันอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีนะคะ Facebook Line หรืออะไรก็ทำขั้นตอนของการพูดคุยกันใน PLC มาให้ดูนะคะว่าเริ่มต้นที่ปัญหานะคะว่ามีปัญหาอะไรในห้องปัญหาของนักเรียนหรือว่าปัญหาที่ตัวเองสอนไปวิธีนี้แล้วมันไม่ได้ผลน่ะเด็กไม่ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเด็กไม่สนใจกิจกรรมเนี้ยทำยังไงหรือว่านักเรียนปัญหาของนักเรียนอันนี้ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่ทำไงนะคะก็ช่วยกันคิดสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็ลองช่วยกันเสนอแนวทางแก้ไขก็อย่างที่บอกคุณครูคนที่สองอาจจะมีวิธีแล้วก็ได้ลองแก้ไปแล้วก็ได้เพราะว่าก็เจอเหมือนกันเด็กตัวเองก็เป็นแบบนี้หรือว่าเทคนิคการสอนที่ใช้ไปก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วแนวทางแก้ไขเนี่ยเขาขึ้นให้ทางขวานั้นเป็นตัวอย่างนะคะทั้ง Active Learning ที่อาจารย์ได้ฟังมาวันนี้ด้วยนะคะ PBL ที่เป็นโปรเจกต์นะคะเป็นโครงการหรือว่าเทคนิคอื่นๆนะคะนี้ไม่จำกัดอะไรก็ได้นะคะหรือวิธีการที่อาจารย์สอนอยู่นะคะที่อาจารย์คิดว่าดีแล้วแก้ปัญหาได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ต้องไปอิงไอ้พวกชื่อใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้เราทำของเราอยู่แล้วก็คิดว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลกับนักเรียนของเราอันนั้นก็เอามานำเสนอแนะนำเพื่อนได้นะคะเมื่อได้แนวทางแก้ไขแล้วมาลองช่วยกัน brainstorm ระดมสมองกันก็เลือกว่าจะลองใช้วิธีไหนดีนะคะแล้วก็สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็เอานำไปใช้ไปทดลองใช้ในชั่วโมงในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็เอาถ้าสำเร็จก็เอามาเผยแพร่เอามาสรุปกันว่ามีข้อดีแบบนี้แบบนี้นะคะถ้าไม่สำเร็จอาจจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขแล้วค่อยเอาไปทดลองใช้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอะไรคะใช้จริงๆแล้วใช้เหมือนกับวิธีทางวิทยาศาสตร์เลยด้วยซ้ำไปนะคะระบุปัญหาระบุสาเหตุวิธีแก้แล้วก็ทดลองแล้วก็เอากลับมาสรุปผลนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเจอปัญหาใหม่เอี่ยมเจอทุกวันนะคะเจอในวันนั้นช่วยกันคิดช่วยกันแก้สัปดาห์หน้าแก้ไขได้แล้วไม่ใช่ว่าเก็บไว้ของตัวเองจนกระทั่งดินพอกหางหมูพอหมดเทอมไปก็เด็กก็ยังอาจไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ทำไงหรือหมดเทอมไปเด็กก็ยังทำกิจกรรมนี้ไม่ได้เลยหรือหมดเทอมไปเด็กนักเรียนของเราก็ยังไม่ค่อยสนใจเลยนะคะการในการเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมทั้งที่ท่านอาจารย์มดได้แนะนำในกิจกรรมมากมายเยอะแยะนะคะที่สามารถจะทำให้นักเรียนเนี่ยสนใจได้อาจารย์ก็ไปลองใช้ดูแล้วมาแชร์กันมาแบ่งปันกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่าง PLC ในโรงเรียนบ้านป่าสักนะคะนี่คงไม่เปิดให้ดูนะคะแต่ถ้าอาจารย์สนใจนี่นะคะก็ไปเปิดได้นะคะจริงๆแล้วในส่วนของ PLC เนี่ยนะคะถ้าวิธีการทำของเราจะทำยังไงอย่างที่ท่านได้เรียนว่าได้เรียนท่านผอ.ไว้แล้วว่าขอให้จัดชั่วโมงให้คุณครูทุกคนมีเวลาช่วงบ่ายนะคะวันใดวันหนึ่งในอาทิตย์เนี่ยช่วยพูดคุยกันในลักษณะ PLC โดยแบ่งตามกลุ่มสาระนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกจัดรวมอยู่ในภาระงานสอนนะคะแล้วก็เป็นครูกลุ่มสาระเดียวกันในชั้นเดียวกันหรือว่าในกลุ่มช่วงชั้นก็ได้นะคะป.1 2 3สาระเดียวกันคุยกันหรือว่าป.4 5 6ด้วยนะคะคุยปี4 5 6ก็คุยกันในกลุ่มหรือว่าม.ต้นคุยกันในกลุ่มม.ปลายคุยกันในกลุ่มนะคะแล้วก็บทบาทแต่ละคนในกลุ่มเนี่ยต้องมีการกำหนดบทบาทให้ชัดเจนนะคะว่าใครจะเป็นเนี่ยไม่เรียกว่าหัวหน้ากลุ่มจะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะ
คือเป็นคนที่คุมกลุ่มนะคะหมายความว่าอย่างเช่นรักษาระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละคนนะคะคือไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนเดียวพูดนะ

แต่ว่าต้องให้ทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะพูดนะคะได้พูดได้แสดงความเห็นนะคะแล้วก็ควบคุมประเด็นการพูดวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรนะคะอย่างที่ท่านได้เรียนคืออยากให้เน้นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอนของเราปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เราทำไปแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือปัญหาของนักเรียนนะคะปัญหานักเรียนทั้งเรื่องการเรียนรู้ของเขาหรือเรื่องความประพฤติของเขานะคะจากพวกนี้นะคะดูโดยที่เอานักเรียนเป็นเป้าแม้ว่าเราจะมองถึงปัญหาว่าวันนี้เรากัดจัดกิจกรรมนี้แล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่านักเรียนเนี้ยไม่เรียนรู้หรือเรียนรู้ไม่มากได้ไม่มากพอไม่ได้ตามเป้านะคะไม่ใช่ปัญหาว่าคือนึกถึงแต่ว่าฉันน่าจะสอนอย่างนี้อย่างนี้ให้มันดีขึ้นยังไงแต่ว่าลืมมองที่เด็กไปคือเราก็อาจจะสอนดีแล้วก็ได้แต่ต้องดูที่เด็กด้วยนะคะคือต้องมองเด็กเป็นหลักใช้เด็กใช้นักเรียนเป็นเป้าหมายนะคะสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักนะคะพัฒนาตัวเองเป็นรองแน่นอนได้พร้อมกันนะคะแต่ว่าขอให้มองปัญหาที่นักเรียนเป็นหลักก่อนนอกจากผู้คุมเกมผู้คุมกิจกรรม PLC แล้วก็คือสมาชิกนะคะที่เหลืออีก4คนเนี่ยนะคะก็พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ในสมาชิกที่เหลือเนี่ยก็อาจจะแบ่งกันว่าใครจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่างเช่นที่เรียนว่าสมมุติว่าเราคุยถึงเรื่องว่านักเรียนในห้องเนี่ยพฤติกรรมเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาเฉื่อยชาเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำไมฮะเด็กเดี๋ยวนี้เป็นอะไรฮะ LD เนี่ยLearning disability เนี่ยเยอะมากเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปปรึกษาใครนอกจากปรึกษาคุณครูแน่แนวอาจจะต้องไปปรึกษาจิตวิทยาใช่ไหมคะไปที่โรงพยาบาลนะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนั้นก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือสน.ศึกษานิเทศนะคะเราก็อาจจะขอความร่วมมือจากเขาได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะมีการอบรมอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งเราจะจัดอาทิตย์หน้าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เชิญคุณครูทุกท่านนะคะเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นหลักเนี่ยนะคะก็คือการนิเทศนะคะการนิเทศการเรียนการสอนซึ่งเนี่ยค่ะฉันอยากจะใช้เวที PLC เนี่ยกระบวนการ PLC เนี่ยเข้าไปอยู่ในการนิเทศด้วยนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องรอศึกษานิเทศผู้นิเทศให้มานิเทศเราอย่างเดียวเรานิเทศกันเองเลยในขั้นตอนกระบวนการ PLC เรานิเทศกันทุกอาทิตย์นะคะสรุปว่าที่เราสอนไปอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนั้นน่ะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะคืบคลานไปถึงว่าอ่ะให้เพื่อนเข้าไปดูที่เราสอนแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะคะแต่ว่าการคอมเมนต์การอะไรเนี่ยมันก็มีวิธีการคือไม่ใช่ว่าไปติเขาหมดนะคะการที่จะช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่ไปมองไปจับผิดต้องจับถูกมองสิ่งที่ดีก่อนนะคะชื่นชมเชยสิ่งที่ดีก่อนสิ่งที่เขาอาจจะยังทำไม่ดีก็ไม่ใช่บอกว่าเธอทำผิดไม่ใช่แต่ต้องบอกอาจจะบอกว่าอันนี้ถ้าเผื่อว่าจะปรับปรุงนี่จะทำยังไงได้บ้างนะคะจะมีวิธีที่จะปรับปรุงไหมนะคะหรือว่าจะมีวิธีอื่นไหมนะคะที่จะทำนอกเหนือจากวิธีที่คุณทำไปแล้วนี้นะคะก็ต้องมีวิธีการคือไม่ใช่ว่าใครถูกหมดแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ผิดทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมีจิตใจที่และฮะมีทัศนคติในเชิงบวกมีจิตใจที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็มีน้ำใจนะคะที่จะนอกจากจะเปิดใจให้เพื่อนให้รุ่นพี่แล้วก็จะต้องทำไมฮะเราก็ต้องมีทัศนคติเชิงบวกด้วยนะคะไม่ใช่วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งในวิธีการที่ทำ PLC ที่ขาดไม่ได้ก็คือการบันทึกในสมุดบันทึกนะคะหรือที่ว่าเรียกว่าล็อกบุ๊กนั่นนะคะนะคะท่านต้องบันทึกทุกครั้งนะคะว่าได้อะไรจากนะคะได้คุยเรื่องปัญหาอะไรกัน

นะคะเสนอแนะการแก้ปัญหาอย่างไรได้ผลมาอย่างไรนะคะถ้าวันนั้นยังคิดวิธีแก้ปัญหาไม่ออกก็ค้างไว้ตรงปัญหาก่อนแล้วก็กลับไปคิดนะและอาทิตย์หน้าก็มาคุยกันต่อนะคะมาคิดหาวิธีต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะคิดว่ามีความสำคัญมากๆตรงที่ขั้นตอนเนี่ยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าอาจจะให้ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระที่ต้องเป็นคนที่คุมนะคะหรือว่าใครก็ได้นะคะที่เป็นคนที่คุมกลุ่ม PLC นะคะหรือคุณครูท่านใดที่จะอาสาที่จะในกลุ่มสาระนั้นนะคะที่จะเป็นคนที่คุมเกมนะคะให้มีการพูดคุยกันอันนี้เป็นตัวอย่างแบบบันทึกหลังสอนนะคะซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าอยากจะขอยกหัวข้อขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้เราทำเองได้นะคะแบบบันทึกหลังสอนเนี่ยนะคะ อย่างที่เรียนว่าเราไม่ควรจะแม้แต่คือของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าต้องติตัวเองตลอดเวลาให้หรือว่าให้เพื่อนติเราเพื่อนวิจารณ์เราไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะหัวข้อแรกเนี่ยอาจารย์มองไม่เห็นหรอกนะคะหัวข้อแรกคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีในการสอนครั้งนี้สิ่งที่ฉันทำได้ดีในการสอนครั้งนี้เห็นไหมไม่ได้บอกเลยว่าปัญหาอะไรฉันทำไม่ได้เรื่องอะไรยังสิ่งที่ฉันทำได้ดีในการสอนครั้งนี้นะหัวข้อแรกหัวข้อที่สองสิ่งที่ฉันอาจทำให้ต่างจากเดิมในครั้งต่อไปสิ่งที่ฉันอาจทำให้แตกต่างจากเดิมในครั้งต่อไปสิ่งที่ฉันอาจทำให้แตกต่างจากเดิมในครั้งต่อไปซึ่งคืออะไรฮะก็คืออาจจะสิ่งที่เราทำยังไม่ค่อยดีในครั้งแรกถูกไหมฮะแต่ที่จะบอกว่าสิ่งที่ฉันทำไม่ดีในครั้งแรกไม่พูดอย่างนั้นนะคะเขาก็อันนี้แปลมาจากของฝรั่งนะก็คือถนอมน้ำใจแม้แต่กับตัวเองนะว่าเรารู้อยู่ว่าคราวนี้เราสอนศัพท์นี่ไม่ค่อยได้นะยังสอนแบบว่ายกตัวอย่างไม่ค่อยชัดเด็กก็เลยยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจะไปใส่ในข้อ2สิ่งที่ฉันอาจจะทำให้ต่างจากเดิมในครั้งต่อไปก็คือก็ต้องไปคิดละวิธีที่จะสอนคำศัพท์ให้ดีขึ้นให้เด็กได้get เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นนะคะหรือกิจกรรมน่าสนใจมากขึ้นหัวข้อที่3สิ่งที่ฉันยังต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมสิ่งที่ฉันยังต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมสิ่งที่ฉันยังต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมนะคะก็คืออาจจะยังไม่รู้อะรู้ว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่แต่ยังไม่รู้จะแก้ยังไงก็จดไว้ก่อนนะอันนี้คือจดหมายว่าจดของตัวเองก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาไปใน PLC พอไปใน PLC เจอเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไปเริ่มด้วยข้อ2กับข้อ3นะหรือข้อ1ด้วยก็ได้บอกว่าเนี่ยที่ทำมาแล้วเนี่ยทำได้ดีเนี่ยที่สอนในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำเรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะเด็กนิดกระตือรือร้นสนใจมากนะแล้วก็เนี่ยให้เด็กใช้ Facebook ของอาจารย์มดด้วยนะคะสิ่งที่อาจทำให้ต่างไปจากเดิมเรื่องสอนศัพท์นะสอนศัพท์เนี่ยเด็กยังไม่ได้เลยพอสอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำไม่ได้นะเด็กยังจำศัพท์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าของคุณเนี่ยสอนยังไงล่ะสอนศัพท์เนี่ยนะคะอาจจะให้ครูให้เพื่อนแนะนำแล้วก็สิ่งที่ยังต้องไปหาคำตอบก็อาจจะเรื่องอะไรฮะเรื่องที่ว่าทำไมเด็กบางคนเนี่ยบอกเท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะก็อาจจะต้องไปหาคำความรู้เพิ่มเติมคำตอบเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ

จากเมื่อเราพูดคุยกันแล้วใน PLC นะคะก็ให้เขียนว่าสิ่งที่ได้รับจากการพูดคุยใน PLC เนี่ยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างอย่างเช่นได้แชร์ปัญหานะคะในการสอนได้วิธีการแก้ปัญหาในการสอนคำศัพท์นะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็หัวข้อที่สองเป้าหมายในการพูดคุย PLC ครั้งต่อไปอันนี้เนี่ยเป้าหมายนี้ก็อาจจะต่อเนื่องมาจากปัญหาซึ่งเรายังแก้กันไม่ได้เราก็ต่างคนต่างต้องไปหาวิธีมาก่อนแล้วพอสัปดาห์หน้าก็มาแก้เพราะฉะนั้นเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนะคะที่เรียนช้าที่เรียนรู้ช้าอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเราจดอย่างนี้ทุกอาทิตย์เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อครบภาคการศึกษาหรือครบปีการศึกษาเนี่ยอาจารย์มีประเด็นที่โอ้ได้อะไรฮะได้วิธีการใหม่ๆได้การแก้ปัญหาใหม่ๆได้เทคนิคการสอนใหม่ๆเยอะเลยฮะนะเผลออาจารย์รวบรวมเป็นเล่มได้เลยนะเอาไปต่อยอดทำเป็นผลงานได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้อาจารย์ทำไมฮะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งอ่านวรรณกรรมเกี่ยวข้องร้อยเล่มไม่ต้องไปเสียเวลาหาคนช่วยเขียนงานวิจัยนะอาจารย์ทำเองได้เลยจากที่พูดคุยกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์สะสมไว้พอถึงเวลาแค่มารวบรวมนะก็ย่นระยะเวลาไปก็เพราะตรงนี้ PLC นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะทำให้จริงๆแล้วทำไมฮะ PLC เนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นภาระเพิ่มแต่จริงๆไม่ใช่เป็นการลดภาระอาจารย์นะคะจากที่อาจารย์เดิมเนี่ยสอนคนเดียวไม่มีคนมาดูหรือว่าไม่มีคนรู้เลยว่าเราสอนอะไรไปเราเจอปัญหาอะไรในห้องตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเรารู้ละช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานะมีคนช่วยคิดช่วยแก้ปัญหานั่นประการแรกและประการที่สองก็คือทำไมฮะเราสะสมวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วจนในที่สุดมันก็กลายมาเป็นผลงานได้ผลงานวิชาการและประการที่3ที่สำคัญที่สุดนะอย่างที่ย้ำมาตั้งแต่แรกคือเป็นการแก้ปัญหานักเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมันเนื่องมาจากเราพัฒนาคุณภาพการสอนของเราโดยวิธีการนี้แล้วมันไม่ได้เสียเวลามันย่นเวลาเรานะคะช่วยมีคนช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาช่วยทดลองด้วยคิดวิธีใหม่ขึ้นมาได้เอามีเพื่อนเอาไปช่วยทดลองอ่ะช่วยทดลองสอนในสัปดาห์หน้าแล้วกลับมาบอกเราอีกว่าอย่างนี้ดีแล้วหรืออย่างนี้ต้องปรับอีกนิดนึงแล้วแถมช่วยอะไรอีกช่วยกันบันทึกออกมาเป็นผลงานแบ่งกันได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็มีแต่ได้กับได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นใน PLC นะคะอันนี้เนี่ยก็สรุปมาจากที่คุณครู4ภูมิภาคเขาเสวนากันนะคะก็ยกมาให้เป็นตัวอย่างสรุปมาให้ถอดบทเรียนได้อะไรมาจาก PLC ก็คืออย่างแรกก็คือได้กลวิธีในการสอนใหม่ๆได้เทคนิคการสอนใหม่ๆได้การแก้ปัญหานะคะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูนะคะจากที่ทุกวันเนี่ยหน้าดำคร่ำเครียดถึงเวลาก็ต้องใช่ไหมฮะเตรียมสอนแล้วก็วิ่งไปสอนแล้วก็กลับมาตรวจงานเด็กไม่ได้พูดคุยกันเลยแม้ว่าจะอยู่กลุ่มสาระเดียวกันนะตอนนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้พูดคุยกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูก็อย่างที่เรียนว่ามันมีทั้งในลักษณะที่ว่าอะไรฮะบางทีคุณครูอาวุโสใช่ไหมฮะคุณครูที่ใหม่ก็อาจจะไม่กล้าพูดคุยด้วยนะคะไม่กล้าปรึกษาหรือไม่กล้าแนะนำนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตรงนั้นแล้วก็คุณครูอาวุโสก็จะกลายเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยให้กับคุณครูรุ่นใหม่นะคะก็จะมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นความตระหนักรู้ในตัวเองอันนี้สำคัญมากๆบางคนสอนไปแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้กลับมาย้อนคิดไม่ได้รีเฟล็กไม่ได้สะท้อนว่าที่สอนไปนั้นมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะไม่รู้คิดอยู่ตลอดว่าโอ้ฉันเตรียมสอนมาดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องดีแน่ๆแต่จริงๆไม่ใช่พอถึงเวลาเด็ก

ก็ยังสอบไม่ค่อยดีอยู่เด็กก็ยังทำกิจกรรมนั้นไม่ได้อยู่กิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อมาพูดคุยกันเนี่ยใน PLC เรารู้ละว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำไปนี่เป็นยังไงไม่ได้หมายความว่าเราทำผิดแต่หมายความว่าเราทำดีแล้วแค่ไหนเรายังปรับปรุงได้อีกแค่ไหนเรายังพัฒนาได้อีกแค่ไหนนะเพิ่มทัศนคติเชิงบวกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกก็คือว่าการเรียนการสอนนี่มันไม่ใช่อะไรฮะกิจกรรมส่วนตัวปิดลับนะคะคือทุกคนนี่รู้ได้ว่าเราสอนอะไรไปเราสอนวิธีไหนเราแก้ปัญหายังไงนะแล้วอย่างที่ท่านเรียนว่าอาจจะถึงกับเปิดห้องให้เพื่อนเข้าไปนั่งดูก็ได้ใช่ไหมคะนะถ้าถึงอันนั้นนะคะสร้างเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกการทำงานเป็นทีมอย่างที่บอกนะคะเดิมนี่ทำอยู่คนเดียวตอนนี้เราทำงานเป็นทีมที่ผ่านมานี้เราก็ทำงานเป็นทีมมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาทำงานเป็นทีมกันต่อไปอย่างต่อเนื่องใน PLC นะคะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนนั้นแน่นอนทำให้เกิดเครือข่ายและระบบการสอนและการเรียนรู้นะคะเครือข่ายอย่างที่บอกในกลุ่มสาระเดียวกันหรือว่าระหว่างกลุ่มสาระนะคะหรือในกลุ่มของเราแล้วก็กับวิทยากรข้างนอกบ้างศึกษานิเทศบ้างบางโรงเรียนนะคะเขาทำ PLC ข้ามโรงเรียนเลยเพราะว่าโรงเรียนเขาเรียนขนาดเล็กเขาก็จะไปเชื่อมกับโรงเรียนอื่นนะคะแล้วก็จะเอาบ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะของวันเนี่ยมาเจอกันในโรงเรียนที่ใกล้กันในรัศมี10กิโลเนี่ยมาเจอกันนั่งคุยกันอย่างนี้เป็นต้นก็สร้างเครือข่ายเพราะนั้นแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาแค่โรงเรียนเดียวแก้ปัญหา2โรงบ้าง3โรงบ้างอันนี้ก็เป็นการสร้างเครือข่ายระบบการสอนการเรียนรู้ที่ดีนะคะ

กุญแจแห่งความสำเร็จนะคะก็คือทัศนคติเชิงบวกเชิงบวกต่ออะไรต่อการพูดคุยแบบ PLC นี่แหละนะคะคืออย่างที่บอกมันหนึ่งคือมันไม่ใช่การนั่งอบรมอย่างเป็นทางการมันเป็นการจริงๆแล้วอิสระพูดคุยกันอย่างอิสระนะคะเปิดใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การร่วมมือกันการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะมันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแน่ๆแล้วเกิดอย่างเขาเรียกว่าอะไรฮะอย่างเชิงบวกด้วยนะคะส่งผลดีกับทั้งตัวเองและกับผู้เรียนด้วยสร้างมิตรภาพให้แล้วก็เป็นการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายใหญ่ของเราคือการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะที่เราจะพูดคุยกันนะแล้วก็หนึ่งกุญแจแห่งความสำเร็จอีกอันก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารซึ่งผู้บริหารโรงเรียนนี้สนับสนุนแน่ๆนะคะรวมทั้งผู้บริหารมูลนิธิด้วยนะคะเราก็พยายามทุกทางที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าคือจัดเป็นภาระงานให้เลยนะคะแล้วก็ดูในเรื่องการโหลดการสอนนะคะด้วยแล้วก็อย่างอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย PLC เนี่ยไม่ใช่ว่าจะนั่งพูดคุยกันเฉพาะในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหารเนี่ยอย่างเช่นใครทำบริหารบุคคลก็อาจจะพูดคุยกันในกลุ่มบริหารบุคคลก็ได้ใครทำในเรื่องอะไรฮะกิจการนักเรียนก็อาจจะพูดคุยในเรื่องกิจการนักเรียนก็ได้นะคะก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะขอให้พูดคุยกันอย่างกัลยาณมิตร

อยากจะขออนุญาตปิดตอนช่วงท้ายก่อนที่จะดูเอกสารที่แจกไปแล้วนะคะสรุปอีกทีนะคะ PLC นี่คืออะไรก็คือกระบวนการพัฒนาครูที่ทำได้ทันทีไม่ต้องรอใครสั่งการลงทุนน้อยไม่ต้องทิ้งเด็กตาดำๆไปอบรมทีละหลายๆวันนะท่านนี้รู้สึกจะเป็นผอ.โรงเรียนหรือยังไงเนี่ยนะคะท่านชัยวัฒน์แก้วบัวทองเนี่ยนะคะไม่ต้องรอใครสั่งการเราทำเองได้ไม่ต้องลงทุนเลยใช่ไหมคะใช้เวลาบ่ายอาทิตย์ละ2ชั่วโมงนั่งคุยกันเอาขนมมานั่งทานกันก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเด็กออกไปอบรมด้วยนะคะ PLC ใช้ห้องเรียนเป็นหน้างานพัฒนาแก้ปัญหาเด็กได้ตรงประเด็นใช้ปัญหาของเด็กเป็นตัวตั้งในการทำงานของครูเป็นการรวมตัวกันของครูร่วมกันทำแผนการสอนร่วมกันสังเกตการสอนนะคะถ้าเราไปถึงจุดนั้นถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็แค่ว่าให้เพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาสอนอะไรไปนะคะร่วมกันวิพากนะคะวิพากตรงนี้วิพากเชิงบวกนะคะอย่างที่บอกอย่างกัลยาณมิตรนะคะทำซ้ำๆจนเกิดอันนี้เขาใช้คำว่านวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆนั่นเองซึ่งอาจจะไม่ใหม่สำหรับบางคนทั้ง5คนนี่อาจจะ2คนนี่อาจจะบอกเอ้ยรู้แล้วก็มาแบ่งปันก็กลายเป็นเรื่องใหม่ของ3คนนะคะเมื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ้นก็เชื่อได้ว่าเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนก็ดำเนินการต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมอันนี้ได้สรุปไว้นะคะหลังจากที่ดูความจำกัดความหรือว่าดูกิจกรรมของ PLC ในหลายๆที่นะคะก็ขออนุญาตว่าสรุปว่าเมื่อผู้บริหารการศึกษาครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจเรื่อง PLC นี้อย่างชัดเจน PLC ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนแต่ต้องเข้าใจว่า PLC เนี่ยไม่ใช่หัวข้อการอบรมนะคะคือบางคนบอกอบรม PLC อบรม PLC แต่ว่า PLC ไม่ใช่หัวข้อการอบรมแต่เป็นกระบวนการพูดคุยปรึกษาหารือกันซึ่งครูเนี่ยสามารถนำกระบวนการนี้เนี่ยมาใช้เพื่อศึกษาเรื่องที่ตนสนใจศึกษาหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในห้องเรียนของตนหรือว่าเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตนสร้างเทคนิควิธีใหม่ๆการแก้ปัญหาใหม่ๆนะคะซึ่งเหมาะสมกับบริบทของตัวนึกภาพสิเวลาอาจารย์ไปรับการอบรมนะคะที่ส่วนกลางจัดหรือที่ไหนจัดเนี่ยบางทีมันไม่เข้ากับบริบทของโรงเรียนเราไม่เข้ากับบริบทของนักเรียนเราใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเมื่อเราพูดคุยกันใน PLC เนี่ยทำให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเหมาะกับบริบทของเราเลยนะคะเหมาะกับนักเรียนของเราเหมาะกับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการ PLC นี้ใช้ได้ตลอดปรับเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าเกิดปัญหาอะไรนะคะหรือว่าอยากปรับปรุงอยากพัฒนาเรื่องอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็หวังว่าท่านอาจารย์จะนำไปใช้นะคะในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ในแต่ละกลุ่มสาระนะคะแล้วก็หวังว่าล็อกบุ๊กนี่มีค่ามากนะอาจารย์อย่าลืมรีบไปหาสมุดมาทำเป็นล็อกบุ๊กนะคะเอาเก็บไว้เลยนะแล้วก็รวบรวมมาเป็นผลงานได้อาจจะมีบางช่วงนะคะในภาคหนึ่งปีการศึกษาหน้านี้เราอาจจะได้มาพูดคุยกันมาดูติดตามความคืบหน้านะคะที่อาจารย์ไปทำ PLC กันมาไปพูดคุยกันมานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีอะไรใหม่ๆบ้างไม่แน่ปีถัดไปปี62อาจจะมีคุณครูที่มีผลงานที่จะไปขอเลื่อนวิทยาฐานะได้อีกหลายคนก็ได้นะคะก็ผลจาก PLC ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ไปปรับเกณฑ์ของกกศแล้วนะคะที่ใส่ชั่วโมง PLC เข้าไปเป็นเงื่อนไขของการขอผลงานเลื่อนวิทยาฐานะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นอกจากชั่วโมงที่ใช้ที่ทำ PLC ที่มาพูดคุยกันแล้วก็คือผลที่เกิดจาก PLC นั้นนะคะที่อาจารย์จะนำมากรองมาวิเคราะห์มารวบรวมเพื่อที่จะทำออกมาเป็นผลงานได้นะคะ
ก็คิดว่าส่วนในเอกสารที่แจกไปนะคะอาจารย์อันนั้นสรุปท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะท่านกรรมการบริหารอีกท่านหนึ่งท่านมาไม่ได้วันนี้ท่านฝากมาเป็นการสรุปจากการเสวนาครูศรีภูมิภาคเรื่อง PLC นะคะที่มีเป็นหัวข้อว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคืออะไรการจัดการทำอย่างไรประโยชน์ที่ได้การถอดบทเรียนก็จะได้จากการเสวนานะคะข้อดีข้อเสียมีด้วยนะคะข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมนะคะอย่างเช่นอันหนึ่งบอกว่าข้อดีคือครูอาวุโสในโรงเรียนเปิดใจยอมรับครูรุ่นน้องมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นเริ่มแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ประการที่สองอันนี้สำคัญนะก่อนหน้านี้เพื่อนครูจะมีนิสัยจับผิดกันเมื่อมีการจัดกิจกรรมเปิดใจนะคะ PLC ครูมีทัศนคติที่ดีขึ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้มีการยอมรับความคิดเห็นระหว่างกันมากขึ้นประการที่3ครูสามารถพัฒนาตนเองโดยมีเพื่อนครูเป็นกระจกสะท้อนผ่านการนิเทศการสอนของเพื่อนครูเราไม่ต้องอาศัยศึกษานิเทศเลยค่ะเรานิเทศกันเองนะคะทุกสัปดาห์ประการที่4พัฒนาแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงจุดมากขึ้นนะประการที่5มีบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมมากขึ้นเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะในการพัฒนาทักษะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะที่แจกไปแนวทางคำถามเพื่อการย้อนคิดนะคะอันนี้เนี่ยก็คืออันนี้ท่านอาจารย์ลองเอาไปนึกดูนะคะเดี๋ยววันจันทร์อาจารย์ไปสอนแล้วอาจารย์ลองดูสิคำถามพวกนี้สอนเสร็จแล้วอาจารย์ลองตั้งคำถามตัวเองตามนี้นะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นคำถามซึ่งอาจารย์จะเอามาคุยกันใน PLC ก็ได้อาจารย์ถามตัวเองก่อนแต่อันนี้ค่อนข้างจะละเอียดนะคะว่าในการสอนเนี่ยแต่ละขั้นตอนเลยทำอะไรยังไงนะคะอาจารย์ก็ลองเลือกใช้ดูนะคะแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับการสอนของตัวเองแล้วก็หน้า2ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับผู้เรียนสอนนักเรียนทุกคนไหมนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมไหมนะคะนักเรียนชอบอะไรมากที่สุดนักเรียนยังไม่ตอบสนองอะไรนะคะอันนี้ก็ลองเลือกเอาไปใช้ดูนะคะเป็นบางข้อก่อนคงไม่ทั้งหมดเพราะมันเยอะมากก็คิดว่าวันนี้มาแนะนำเรื่อง PLC เพราะว่าจะเป็นภาระงานอีกอันหนึ่งนะคะที่เราอยากให้คุณครูโรงเรียนวังทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการทำกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้รู้จักก่อนว่า PLC คืออะไรมีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะแล้วก็เราก็จะติดตามนะคะถ้ามีปัญหามีอะไรก็มีวิทยากรที่จะช่วยได้รวมทั้งวิทยากรที่จะมาช่วยเรื่องนิเทศนะคะก็จะผนวกเรื่อง PLC นี้เข้าไปคิดว่าวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นเซสชั่นสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที อยู่ครบ3วันทราบว่าบางท่านก็มีภารกิจที่ต้องไปคุมสอบนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อบรมกันจนรู้สึกจะกรอบไปหมดแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอสนุกสนานนะช่วงไปเขาใหญ่นะคะตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรก็เหลือแต่เรือรุ่นสุดท้ายก็คืออะไรคะที่การเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรด้วยนะคะดร.กุศลินทร์ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่12กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะสำหรับแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนะคะภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในขณะนี้ยังมีเรื่องของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุมอยู่ก็ยังคงทำให้ในช่วงนี้นะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าฝนยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะภาพรวมณขณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะมาดูในเรื่องของแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นนะคะในภาพรวมวันนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะก็มีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะมีทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะต่อไปนะคะไปพบกับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะตั้งแต่ทางด้านสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่11 201/2569ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้หนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนแต่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่13กันยายนนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมการกระจายของฝนยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะภาคตะวันออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักมากนะคะมีจังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงเป็นจังหวัดระนองและพังงาค่ะการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางไว้ด้วยหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: น้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV

0: 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้

0: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที 1. เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์ความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเอง
1: รู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก
1: เวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
2: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรับความเป็นอิสระเสรีรับวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่อง

0: และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเวเมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปัญญุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุเดวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปัญญุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศ

และผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสวรรณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 15 นาฬิกาณวัดทิพย์ภาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิระวุฒาจารย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสวรรณศักดิ์พระวชิระวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพย์ภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1ตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569พระราชวชิระวุฒาจารย์หรือหลวงปู่เคลือบธรรมเตโชมีชื่อเดิมว่าเคลือบปุยอรุณเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2570ในวัยเยาว์บิดามารดาพามาอาศัยอยู่ณวัดทิพภาวาสจบจนอายุ17ปีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระในปี2490ณวัดแห่งนี้หลังจากบวชได้ 2,000 พรรษาได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติและพระธรรมคำสอนจนสามารถท่องปฏิโมกข์ภาษารามันหรือมอญได้จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมณวัดทิพย์ภาวาสต่อมาในปี 2549ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทิพย์ภาวาสและยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสงฆ์ที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิวและที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากฉับพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายปัจจุบันได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายแล้ว5โรงโดยมีแผนจะก่อสร้างโรงเรือนใหม่ประกอบด้วยโรงเรือนพอสปอร์เฟิร์นโรงเรือนอนุบาลเฟิร์นโรงเรือนพ่อแม่พันเฟิร์นโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นและโรงเรือนปลูกเลี้ยงเฟิร์นให้มีความแข็งแรงคงทนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นในอนาคตสำหรับโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่ดำเนินงานรวม1ไร่3งานมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เฟิร์นโดยรวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นเผยแพร่ข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและความพิเศษของพันธุ์เฟิร์นหายากที่หมู่ในที่โครงการหลวงมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักตลอดจนดำเนินงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเฟิร์นลูกผสมระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่มีลักษณะเด่นคือใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารว่าเฟิร์นรัศมีโชติตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นนับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดผลสำเร็จของการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจองคม
มนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้านRoyal

โปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายเครื่องดื่มชาร้อนและเย็นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบชาสำเร็จรูปที่ปลูกบนดอยภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่างๆอาทิชาขาวชาเขียวชาแดงชาอู่หลงเป็นต้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินการขยายพื้นที่ร้านรอยัลโปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่เพื่อบริการเครื่องดื่มกาแฟโครงการหลวงสร้างความหลากหลายและทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการส่วนต่างๆภายในมูลนิธิโครงการหลวงอาทิร้านต้นไม้โครงการหลวงครัวโครงการหลวงอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและหอศิลป์หัตถกรรมพื้นที่สูงได้มีโอกาสแวะชิมแวะเลือกซื้อชากาแฟที่มีเอกลักษณ์ของโครงการหลวงโดยมูลนิธิปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นสัดส่วนมีความระเบียบเรียบร้อยเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความสวยงามมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุดอยคำตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตเครื่องดื่มของโครงการหลวงการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤกษารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิตติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกายใหญ่วัดซาเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาภัทรพันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดประวัตินิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกฎวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพฯจำนวน4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์เรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนท่านที่สำนักพระราชวังบวชให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงและหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบ

0: ากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
0: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
2: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: ขาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

วันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันในเรื่องของการฝึกเรื่องการเคารพกติกาและเรื่องของการพึ่งตนเองเราจะเริ่มต้นด้วยการมาสำรวจดูกันครับว่าประเทศไทยของเรานั้นมีการละเมิดกติกาอะไรกันบ้างท่านพบเห็นการละเมิดกติกาอะไรบ้างครับเขียนมาคนละหนึ่งข้อครับจะเป็นการละเมิดกติกาในโรงเรียนของท่านหรือในหนังสือพิมพ์ในข่าวที่ท่านอ่านนะครับหรือที่ไหนก็แล้วแต่ท่านเขียนมาหนึ่งข้อที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เป็นการละเมิดกติกาในสังคมของเราเขียนมาคนละหนึ่งข้อนะครับแล้วมาแปะที่กระดานครับอันนี้เป็นการรวบรวมนะครับมุมมองของอาจารย์ซึ่งมาจากทั่วทั้งประเทศเราจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งประเทศไทยเราเนี่ยมีการละเมิดกติกาอะไรบ้างเพราะอาจารย์มาจากทั้งประเทศเลย

0: ลองดูนะครับมีอะไรบ้างการละเมิดกฎจราจรอันนี้เยอะสุดนะครับฝ่าฝืนกฎจราจรไม่เคารพกฎจราจรละเมิดกฎจราจรนะครับขับรถย้อนสอนจอดในที่ห้ามจอดบุกรุกที่สาธารณะปิดถนนการมาสายละเมิดกติกาในการเลือกตั้งนักเรียนตีกันอันนี้คือสภาพที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนะครับในสังคมไทยสภาพปัญหาของการละเมิดกติกาในประเทศไทยของเราแผ่นที่2นะครับผมจะให้อาจารย์เขียนครับเมื่อกี้อาจารย์เขียนว่าอาจารย์พบเห็นการละเมิดกติกาอะไรบ้างในแผ่นที่2ผมให้อาจารย์เขียนว่าแล้วตัวอาจารย์ล่ะครับเคยละเมิดกติกาอะไรบ้างครับเขียนมาคนละ1ข้อครับจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับลองเขียนมาคนละ1ข้อสิครับอาจจะทำโดยประมาทโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ตั้งใจก็แล้วแต่หรือโดยตั้งใจละเมิดเลยนะครับเขียนมาคนละ1ข้อเขียนเสร็จแล้วขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับฟังอีกฝั่งนึงครับผมลองเขียนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับขับรถฝ่าไฟแดงละเมิดกฎจราจรไม่สวมหมวกกันน็อกก็ผิดกฎจราจรนะครับผิดกฎจราจรละเมิดกฎจราจรบางทีรีบร้อนก็ขับฝ่าไฟแดงขับรถย้อนสอนนี่เจอตัวนะครับใครย้อนสอนมาโรงเรียนสายเจอไหมครับใครมาสายนี่เจอแล้วมาสายอันนี้ไม่ใช่มาสายเฉยๆนะครับชอบมาสายด้วยนะครับมาสายมาทำงานสายจอดในที่ห้ามจอดในตอนแรกเนี่ยเราเขียนในสิ่งที่เราพบเห็นใช่ไหมครับว่ามีการละเมิดกติกาอะไรบ้างในสังคมไทยครั้งที่สองผมก็ให้ท่านเขียนว่าแล้วท่านเคยละเมิดอะไรบ้างสรุปออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกันไหมครับสองข้างเหมือนกันไหมครับท่านดูนะฮะหยิบหนังสือของส่วนรวมมาใช้เนี่ยมันคือเรื่องของเรื่องเดียวกันกับเอาของสาธารณะมาเป็นของตัวเองไหมครับละเมิดกฎจราจรเหมือนกันไหมฮะฝ่าไฟแดงเหมือนกันไหมครับมาสายเหมือนกันไหมครับจอดในที่ห้ามจอดขับย้อนสอนที่เราเห็นว่ามีการละเมิดกติกาในสังคมไทยของเราเนี่ยใครคือคนละเมิดกติกาครับตัวเราเองใช่ไหมครับถ้าจะสร้างสังคมให้คนเคารพกติกาต้องเริ่มที่ใครครับตัวเราเองครับนี่ครับความหมายของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทีนี้อาจารย์มีคำถามไหมครับก่อนที่ผมจะผ่านตรงนี้ไป
1: ขออนุญาตนะคะเป็นเจ้าของข้อความที่เขียนว่าขับรถเข้าช่องรถเมย์ไม่มีป้ายตรงไหนบอกเลยค่ะว่าช่องนี้คือช่องรถเมย์

0: ำรวจเดินออกมาโบกมือเลยว่าคุณขับเข้ามาในนี้ได้อย่างไรใบเสร็จสั่งมา300บาทเสร็จแล้วมีรอยปากกาขีดค่า200บาทดิฉันเลยไม่ทราบว่ากติกาหรือกฎของเมืองไทยเนี่ยมันปรับแก้ด้วยปากกาขีดค่าจาก300เป็น200เนี่ยได้ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ความจริงปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกติกาหรือเรื่องของคนครับคนมีกรณีไหมครับที่อาจารย์ไม่จ่ายแต่โดยดีเช่นแสดงนามบัตรของใครสักคนหนึ่งหรือโทรหาผู้กำกับนะครับหรือถูกยึดใบขับขี่ไปแล้วก็ไปตามต้นขั้วกลับคืนมาพร้อมใบขับขี่เราโทษตำรวจอย่างเดียวได้ไหมครับ
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้นะครับตำรวจที่ทำแบบนี้ก็เพราะสังคมเป็นแบบนี้ด้วยนะครับแน่นอนแหละตำรวจก็ไม่ควรทำใช่ไหมครับแต่สุดท้ายปัญหาคืออะไรครับเราไม่ได้เป็นพลเมืองกันไงและตำรวจก็เช่นเดียวกันก็เป็นเพียงแต่ผลของสภาพสังคมที่ไม่เป็นพลเมืองกันนั้นสุดท้ายเนี่ยกิจกรรมนี้นำมาสู่ประเด็นที่เป็นข้อสรุปว่าถ้าจะสร้างพลเมืองที่เคารพกติกาเราต้องทำให้นักเรียนของเราแต่ละคนตระหนักให้ได้ว่าต้องเริ่มที่ตัวเราเป็นผู้เคารพกติกาถึงแม้คนอื่นละเมิดกติกาแต่ผมจะเคารพกติกาถ้ามีคนแบบนี้เพิ่มมา1 คน 1 คนสังคมก็ดีขึ้นทันทีเลยนะครับยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับต้องมีกติกาใช่ไหมครับในการอยู่ร่วมกันของเราก็เช่นเดียวกันกติกาในการเรียนของเรานะครับทั้ง4ครั้งนั้นจะไม่มาจากผมเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะปกครองกันในระบอบประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยกติกาต้องมาจากประชาชนนะครับผมเป็นเพียงวิทยากรแต่ผมหาได้มีอำนาจเหนือพวกท่านไม่เราเสมอภาคกันครับเพราะฉะนั้นกติกาที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันของเราจะมาจากพวกท่านทั้งหลายตกลงกันเอาละผมจะให้อาจารย์เสนอมาคนละข้อนะครับเราจะมาตกลงกติกากันในการอยู่ร่วมกันนะครับว่าจะต้องมีกติกาอะไรบ้างเริ่มต้นที่อาจารย์ครับคนละ1ข้อ
3: ครับก่อนที่จะเสนอต้องยกมือก่อนครับนี่คือกติกาครับ
4: ผมนะครับกติกาในการอยู่ร่วมกันนะครับก็คืออย่าส่งเสียงดังครับ
5: ข้อที่3ครับการตรงเวลานะครับ
6: ตรงเวลา
5: ครับ
7: ปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่ประชุมค่ะ
6: ครับเคารพกติกา
8: ครับร่วมกิจกรรมจนจบภารกิจ
9: มีญาติในการฟังค่ะ
10: ค่ะร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยความเต็มใจค่ะ
11: คงจะเป็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6: โอเคครับอาจารย์เชิญครับ
0: ทำทุกอย่างตามที่กำหนดไว้เนี่ยค่ะ
6: ทำทุกข้อแต่ถูกทุกข้อ
1: ผมจะลองรวมๆเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นกติกาเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นการตกลงกันนะครับเป็นแค่ข้อเสนอของแต่ละท่านถ้าจะให้เป็นกติกาของพวกเรานี่ต้องขอฉันทนุมัติไปทีละข้อถูกไหมฮะผมขอเอาข้อที่คนพูดเยอะที่สุดก่อนนะครับข้อแรกนะครับคือยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นเห็นชอบไหมครับว่าเป็นกติกาของเราเห็นชอบนะครับกติกาข้อแรกอันนี้ก็รวมถึงเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยถูกไหมฮะแต่ก็อยู่ในผู้ฟังที่ดีเนี่ยก็อยู่ในข้อของไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นถูกไหมฮะความจริงในข้อนี้เนี่ยเราลองสรุปให้กว้างขึ้นหน่อยได้ไหมครับมันคือเรื่องของการละเมิดสิทธิใช่ไหมครับการพูดเสียงดังระหว่างเขาคนอื่นกำลังพูดมันคือการละเมิดสิทธิผู้อื่นใช่ไหมครับเราลองใช้คำนี้ไหมครับเราจะเคารพสิทธิของกันและกันโอเคไหมฮะเคารพสิทธิของกันและกันแต่ว่ามือถือเนี่ยความจริงมันเป็นข้อที่อาจจะเห็นต่างกันได้นะว่ามือถือเนี่ยตกลงการใช้มือถือนี่เป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่นไหมบางท่านก็ว่าเป็นบางท่านก็ว่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตกลงกันไงว่ามือถือเนี่ยจะปิดหรือว่าจะเปิดได้ท่านซึ่งเสนอว่าให้ปิดเสียงเฉยๆท่านไหนนะฮะลองเสนอความเห็นสิครับ
6: เอายังไง
3: ผมขอขยายบอกว่าถ้าเปิดโทรศัพท์แสดงว่าละเมิดสิทธิคนอื่นข้อ2แต่ถ้าเราปิดแต่เราปิดโทรศัพท์เนี่ยเราละเมิดสิทธิของแต่ละคนฉะนั้นน่าจะปิดเสียงเฉยๆเพราะว่าคนอื่นเขาจะโทรมา

0: ถึงแม้เราไม่ได้รับแต่เขาก็รู้ว่าโทรศัพท์ยังติดอยู
1: ่ถ้าตราบใดที่ปิดเสียงเฉยแล้วไม่รับมันก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิของใครอาจารย์หมายถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเอาท่านอื่นครับคิดเห็นประการใดอาจารย์เชิญครับ
2: ครับผมคิดว่าบางครั้งมันมีความจำเป็นเขาโทรมาเราไม่ต้องรับก็ได้ถ้ามันจำเป็นดูสายด้วยคือใครโทรมาอย่างนี้เรามองดูแล้วเราขออนุญาตรับข้างนอกก็ได้ถ้ามีความจำเป็นอย่างนี้ครับ
1: คำถามของผมคือว่าในห้องเรียนของอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยอาจารย์ให้นักเรียนปิดมือถือไหมครับ
3: ไม่
1: แล้วทำไมเหตุผลคืออะไรครับเรามีใช่ไหมเราคิดว่าเรามีใช่ไหมครับ
3: เราสามารถเลือกได้เราสามารถแยกได
1: ้แล้วพวกเราจะมีปัญหานั้นไหมครับว่าเราอาจจะบีบีบ้างหรืออะไรบ้างประเด็นของผมคือว่าถ้าหากว่าเราห้ามเด็กแต่เราทำได้ต้องมีคำอธิบายถูกไหมครับผมเนี่ยถ้าเกิดกติกาของห้องคือปิดมือถือผมปิดด้วยนะครับในห้องเรียนของอาจารย์อาจารย์ปิดมือถือไหมครับไม่หมายถึงว่าตัวครูอะ
3: เวลา
1: สอนทุกคนหรือเปล่าประเด็นคือว่าแล้วอะไรคือกติกาที่มันถ้าบอกว่าทุกคนต้องเสมอกันใต้กติกาทำไมเด็กทำไม่ได้เราทำได้ต้องมีคำอธิบายให้เด็กนะครับถ้าจะฝึกเขาให้เคารพกติกา
4: เขาคิดว่าเด็กก็ยังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครูก็คิดว่าเป็นคนละสถานภาพอย่างนี้นะครับเด็กก็คือยังเป็นนักเรียนอยู่ครูก็สถานภาพขึ้นมาอีก
1: เนี่ยถ้างั้นผมก็มีสิทธิ์ใช่ไหมครับผมเป็นครูใช่ไหมฮะตอนนี้มีสายเข้าผมรับสายได้ใช่ไหมครับระหว่างที่ผมกำลังพูดกับท่านอยู่เนี่ย
5: ปิดเสียง
1: เพราะนั้น
5: แต่ไม่พ
6: ู
5: ดในห้อง
1: อันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะกติกาประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าหากมีกติกาขึ้นมามันต้องเสมอกันนะถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมอยู่สูงกว่ามันผมไม่อยู่ใต้กติกานั้นไม่นะฮะผมจะอยู่ใต้กติกานั้นด้วยอ่ะตกลงคือจะปิดเสียงเฉยๆก็พอใช่ไหมครับถ้าสายเข้ารับได้ไหมครับ
5: ห้ามรับในห้อง
1: กิจกรรมจะเสียไหมครับอันนี้เรื่องส่วนรวมของท่านนะครับผมเป็นเพียงวิทยากรตั้งประเด็นให้ท่านตกลงกันนะครับ
7: ความรู้สึกครับเสียความรู้สึกแต่ว่าที่มันคือปิดเสียงเฉยแต่ไม่ได้รับ
1: ปิดเสียงเฉยๆไม่รับในห้อง
7: ไม่รับในห
1: ้
7: อง
1: นะครับถ้างั้นปิดเสียงเฉยๆปิดเสียงโทรศัพท์ไม่รับสายนะครับก็เป็นข้อที่3นะครับต่อไปเรื่องตรงเวลาตรงเวลาเห็นพ้องต้องกันไหมครับถ้าเห็นพ้องต้องกันก็จากนี้ไปเราจะตรงเวลาเช่นพรุ่งนี้นัดกัน 8:30 ก็ 8:30 มาเจอกันเลยพัก15นาทีก็พัก15นาทีจริงๆถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะเลิกได้ตามเวลาประโยชน์ตกกับพวกเราทุกคนใช่นะครับตรงเวลานี่คือหมายถึงตัวอาจารย์ต้องตรงเวลาด้วยถูกไหมครับผมก็ต้องเริ่มแล้วก็เลิกตรงเวลาเอาละถ้างั้นผมขอไปข้อต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องของการร่วมคิดร่วมทำร่วมกิจกรรมผมคิดว่าน่าจะอยู่ในข้อ5นะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นร่วมกันต่อเรื่องของส่วนรวมดีไหมฮะ
5: ม
1: ี
5: ส
1: ่
5: วนร
1: ่
5: วม
1: นะฮะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับแล้วก็อาจจะอยู่กับในคำว่าคำนึงถึงส่วนรวมดีไหมฮะข้ออื่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมันอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับสรุปนะครับกติกาของเราจะใช้ในการอยู่ร่วมกันและผมก็จะอยู่ใต้กติกานี้จนจบการสัมมนาของเราทั้ง4ครั้ง

0: มีท่านใดจะค้านในข้อใดไหมครับอันนี้เหมือนกับรัฐธรรมนูญเข้าวาระ3นะครับนี่ท่านเราไม่ได้ทำอะไรกันอยู่เรารู้ไหมฮะนี่เรากำลังร่างรัฐธรรมนูญนะครับของคน22คนนะครับ21บวก1นี่คือรัฐธรรมนูญครับกติกาในการอยู่ร่วมกันต้องการให้นักเรียนรู้ว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรนี่คือกิจกรรมครับอาจารย์เชิญครับ
1: สมมติว่ามันมีเหตุการณ์ที่บางคนลืมติดโทรศัพท์แล้วมันดังปื๊ดขึ้นมาหรือว่าคนมาสายหน่อยเพราะว่าค้างลิฟต์อยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะเขาจะถูกมองเป็นตัวประหลาดไหมสมมติ
0: อันนี้ที่นี่คือประเด็นต่อไปนะครับกติกาเรามีละ5ข้อประเด็นต่อไปคือเราจะทำยังไงนะฮะเราจะรักษากติกานี้ใช่ไหมครับร่วมกันใช่ไหมครับแล้วถ้ามีการละเมิดกติกาขึ้นมาจะดำเนินการยังไงถ้าหากว่าทุกคนทำตามต้องมีบทลงโทษไหมครับไม่ต้องมีที่ต้องมีก็เพราะว่าไม่ยอมทำตามกติกาที่ต้องลงโทษกันเพราะอะไรครับต้องบังคับให้ทำเพราะโดยมากเนี่ยกติกาเหล่านั้นเนี่ยมักจะไม่ได้มาจากตัวเขาเองถ้าลองนึกดีๆนะฮะเรามีการบังคับทั้งหลายในโรงเรียนเนี่ยกติกาเหล่านั้นเนี่ยมาจากนักเรียนบ้างไหมไม่มีเลยนะครับถึงต้องบังคับไงบังคับด้วยการลงโทษแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะครับให้ลองนักเรียนเขาลองคิดด้วยตัวเขาเองว่าเอ๊ะในการเรียนร่วมกันในห้องเนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะมีกติกาอะไรบ้างเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของเราทุกคนอาจารย์เชื่อไหมครับไอ้ข้อซึ่งเราห้ามเขาทุกข้อนะครับมันจะมาเองเขาคิดได้เองครับนี่คือการฝึกฝนการเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยครับฝึกในการเรียนรู้ที่จะเคารพกติกาและเห็นความสำคัญของกติกาจะเห็นความสำคัญของกติกาได้ต้องให้เขาเป็นผู้คิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่ากติกามันมีขึ้นมาเพื่ออะไรมันมีเทคนิคอยู่อันนึงครับเดี๋ยวผมทดลองดูก็ได้นะครับอาจารย์ขึ้นมาเขียนคนละหนึ่งข้อนะครับข้อไหนครับที่อาจารย์คิดว่าปฏิบัติยากที่สุดหรือเป็นข้อซึ่งอาจารย์คาดว่าอาจารย์คงจะพลาดหรืออาจจะต้องมีการละเมิดเราลองมาสำรวจดูนะครับว่ากติกาข้อไหนเนี่ยจะมีปัญหาที่สุดเชิญครับทีละท่านเลยครับอาจารย์ดูซิข้อไหนจะเป็นข้อที่เป็นปัญหาที่สุดจะได้คิดวิธีป้องกันไปเลยอันนี้สรุปนะครับข้อตรงเวลานะครับ12มีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับ2ปิดเสียงโทรศัพท์3เคารพสิทธิของกันและกัน2รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน1เพราะนั้นข้อที่มีปัญหาที่สุดก็คือข้อตรงเวลานะครับดูแล้วจะเป็นข้อที่น่าจะมีการไม่ปฏิบัติตามมากที่สุดผมขอสั้นๆนะครับก่อนจะผ่านกิจกรรมนี้ไปสู่กิจกรรมที่3นะครับเราจะแก้ยังไงดีเรื่องของตรงเวลาต้องแก้ที่ไหนครับตัวเราเองนะครับรักษาเวลาแล้วเราก็จะตรงเวลาทีนี้ถ้าเกิดมีการละเมิดกติกาขึ้นมาทำไงครับพรุ่งนี้เช้าเอาไงดีฮะเอาเป็นง่ายๆเบาๆนะครับถ้าพรุ่งนี้ใครมาเกิน 8:30 ต้องมาขอโทษต่อที่ประชุมว่าขอโทษด้วยครับแล้วเหตุผลคืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่มีเหตุผลก็แล้วแต่ตื่นสายนะฮะก็ขอโทษคือยอมรับใช่ไหมฮะแล้วก็จบลองดูไหมฮะอันนี้สามารถไปใช้ที่ห้องเรียนได้นะครับไม่เลียวไม่จำเป็นเลยครับถ้าหากเราใช้วิธีการแบบนี้เทคนิคของการต้องไปตีไม่จำเป็นเลยการเคารพกติกานั้นหัวใจสำคัญคือต้องทำให้ผู้เรียนตระหนักให้ได้ว่าตัวเขานั้นได้มีการละเมิดกติกาอะไรบ้างโดยให้เขาเนี่ยมาถึงตัวของเขาเองให้ได้

อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่กระตุ้นให้เกิดการคิดขึ้นมาว่าการละเมิดกติกานั้นปัญหาคือตัวเราเองนั่นแหละเป็นคนละเมิดกติกานะครับส่วนกิจกรรมที่2คือการมาตกลงกันครับสังคมที่ผาสุกประโยชน์สุขร่วมกันกติกาก็จะมาจากการตกลงกันของพวกเรามีคำกล่าวนะครับที่เป็นประโยคอมตะของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์นะครับเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยท่านกล่าวไว้ว่าชนชั้นใดร่างกฎหมายก็ย่อมเป็นไปเพื่อชนชั้นนั้นถ้าต้องการให้เกิดกฎหมายที่เป็นไปเพื่อประชาชนต้องให้ใครเป็นคนร่างกฎหมายครับต้องให้ประชาชนเป็นคนร่างเพราะนั้นกติกาที่จะใช้ในการอยู่ร่วมกันของประชาชนก็ต้องมาจากประชาชนนะครับและตอนนี้เรามาถึงคุณสมบัติข้อต่อมานะครับคือเรื่องของการพึ่งตนเองคำถามก็คือว่าเมื่อท่านมีปัญหาที่ผ่านมานะครับท่านพึ่งตัวเองได้หรือไม่หรือท่านต้องพึ่งใครหรือพึ่งอะไรให้ท่านลองสำรวจตัวเองดูนะครับลองเขียนมาดูครับบนกระดาษแล้วมาแปะดูสิครับมีพึ่งตัวเองสิคนเอาพึ่งตัวเองนะพึ่งตัวเองนี่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีนะฮะพระเจ้านะครับพึ่งตนเองพึ่งตนเองได้พึ่งตัวเองได้สวดมนต์แล้วปัญหาจะแก้ได้เองหากไม่สบายใจจะพึ่งศาสนาท่านคิดว่ามีการพึ่งสิ่งอื่นนอกจากนี้อีกไหมมีไหมครับพึ่งผู้มีอำนาจมากกว่าใช่ไหมครับถ้าหากว่าต้องการสิ่งใดก็เช่นใบขับขี่ของท่านถูกยึดไปท่านพึ่งใครครับในการใบขับขี่ขึ้นมาพุ่มกับถามว่าสังคมไทยที่เรามองปัญหาไม่ออกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งตัวเองหรือไม่เราจะพบว่าปัญหาของเรานะครับคือเรามักจะต้องไปพึ่งผู้ซึ่งอยู่สูงกว่านะครับแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผู้อยู่สูงกว่าที่เรามองไม่เห็นนะครับเพื่อหวังว่าผู้มีอำนาจนะครับจะตอบแทนเรากลับมานะครับและนี่ไม่ใช่โครงสร้างของระบบอุปถัมภ์หรือถูกไหมครับเราบอกว่าประเทศไทยล้มเหลวกับระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบอุปถัมภ์นี่นะครับระบบอุปถัมภ์เพราะนั้นเราจะทำลายระบบอุปถัมภ์ได้เพื่อประชาธิปไตยของเรางอกงามก็ต้องพึ่งตนเองครับสังคมในระบอบประชาธิปไตยตั้งอยู่บนหลักการของความเสมอภาคถามว่าหลักของความเสมอภาคเนี่ยโครงสร้างของสังคมเป็นแนวนี้หรือเป็นแนวนี้ครับในกระทรวงของเรานะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับสูงสุดคือรัฐมนตรีนะครับศึกษาธิการรองลงมาใครฮะสพทใช่ไหมฮะปลัดกระทรวงก่อนอ่ะปลัดกระทรวงใครฮะสพทเลขาสพทนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนะฮะเลขาธิการผอ.เขตผอ.เขตการศึกษานะครับแล้วใครครับผอ.โรงเรียนแล้วใครครับครูแล้วใครครับสุดท้ายใครครับนักเรียนครับอยู่ต่ำสุดถูกไหมฮะนักเรียนอยู่ต่ำสุดยังมีพาโรงใช่ไหมฮะตรงนี้พาลงพาลงนักเรียนไม่ทราบใครเหนือกับใครนะฮะพาลงอาจจะประมาณเดียวกันนะครับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสั่งปลัดปลัดสั่งเลขาธิการสพทเลขาธิการสพทก็ไปสั่งผอ.เขตผอ.เขตก็ไปสั่งผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนก็มาสั่งพว

ท่านต่อแล้วพวกท่านก็ไปสั่งครูต่อคนอยู่สูงกว่ามีคืออะไรอำนาจใช่ไหมครับอำนาจในการสั่งลงมาเป็นชั้นๆแล้วคนอยู่ต่ำกว่ามีอะไรครับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคนที่อยู่สูงกว่าจริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยต้องเป็นแนวระนาบนะครับมาตั้งแต่27มิถุนายน2475เมื่ออำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายท่านนึกดูนะครับสูงสุดแต่เดิมเนี่ยคือใครครับพระมหากษัตริย์ท่านบอกอำนาจสูงสุดอันนี้ท่านขอมอบให้กับราษฎรทั้งหลายเกิดอะไรขึ้นครับราษฎรทั้งหลายก็ขึ้นไปสูงสุดหมดนั่นแปลว่าสังคมก็เลยกลายเป็นแนวนอนถูกไหมครับแล้วจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอกันและเคารพซึ่งกันและกันและเคารพการทำหน้าที่ของกันและกันสังคมที่เป็นแนวดิ่งเนี่ยเราก็จะพึ่งคนอยู่ต่ำกว่าจะพึ่งคนอยู่สูงกว่านะครับเพราะคนอยู่สูงกว่ามีอำนาจจะบันดาลให้ถูกไหมครับก็พึ่งสูงไปเรื่อยๆเหนือลำตีศึกษาก็มีนายกใช่ไหมฮะมีนายกถ้าหากว่าสังคมในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นแนวระนาบแบบนี้แปลว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยพาโรงกับผอ.โรงเรียนเดินเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งน้ำหนักของกากบาทที่กาลงไปมันก็เท่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นความจริงแล้วสังคมเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยมันต้องเป็นแนวนี้นะครับแต่เคารพการทำหน้าที่ของกันและกันนั่นแปลว่าอะไรครับนักเรียนกับครูก็เสมอกันนะครับในความเป็นพลเมืองของประเทศไทยเพียงแต่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะครับของกิจกรรมตรงนี้คือเพื่อให้เห็นว่าถ้าจะเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับซึ่งการพึ่งตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการมองคนอื่นอย่างเสมอภาคกันกับเรานะครับในสังคมระบอบประชาธิปไตยผู้มีอำนาจเขาก็เป็นพลเมืองที่เท่าเทียมกันกับเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราจะสามารถทำให้เกิดสังคมที่พึ่งตัวเองขึ้นมาได้คือต้องหยุดพึ่งคนอื่นครับพึ่งตัวเองและเคารพซึ่งกันและกันปกติการเรียนในห้องเนี่ยอาจารย์จะเป็นประธานนักเรียนเป็นกรรมใช่ไหมเป็นกรรมอ่ะต้องเรียนรู้ทุกอย่างตามที่อาจารย์เขานั่นมาแล้วสูงสุดนะครับเจ้ากรรมในเวรสูงสุดคือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็สั่งสุดท้ายก็ทุกอย่างลงที่เด็กใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนเด็กให้เป็น subject เป็นประธานเพราะการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพลเมืองคนเปลี่ยนคือใครครับตัวเราเองก็แปลว่านักเรียนก็ต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมครับต้องให้เขาเปลี่ยนตัวเองก็แปลว่าเขาเป็นประธานครับถ้าเขาเป็นกรรมเนี่ยเราไปบีบคอเขาให้เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เลี้ยวไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนใหม่กระบวนการแบบนี้ไม่มีทางเกิดนะครับถ้าเกิดการเรียนการสอนเป็นแนวดิ่งต้องเปลี่ยนให้เป็นแนวระนาบระนาบแต่เคารพซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้แปลว่านักเรียนต้องเคารพครูอย่างเดียวครูก็ต้องเคารพในความเป็นนักเรียนของเขาด้วยเคารพซึ่งกันและกันและต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ใช่ไหมครับนั่นนี่คือสังคมพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

social change

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะ
6: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
6: ออ๋อ
8: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
8: เออจริงด้วยอ่ะ
7: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจัง เด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2ค่ะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณ

ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคแอลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคแอลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคแอลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะ
โดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วย1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะ
แล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชั่นค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการสื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr

วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรู้ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็น a1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 ครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับ
เมื่อน้องๆนะครับเห็นโพสต์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กําลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกําลัง2นั่นเองครับผลต่างกําลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากําลัง2นะครับลบหลังกําลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กําลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กําลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กําลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกําลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กําลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกําลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กําลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กําลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กําลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กําลัง4บวก1บวก r กําลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กําลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กําลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต่อเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยา

กันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มคิดถึงตอนเด็กๆที่เราเคารพธงชาติตอนเช้ากันคุณลองนึกดูสิครับต่างคนก็ต่างร้องพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแต่คุณเคยเห็นฉบับภาษามือหรือเปล่ามันเป็นความน่ารักยังบอกไม่ถูกจริงๆ

0: การเรียนการสอนนี่เราสอนวิชาเรียนเราเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไหม
1: เหมือนปกติค่ะเหมือนปกติใช้หลักสูตรปกติ8กลุ่มสาระค่ะ
0: ครับโทษนะครับ

0: อยู่มีถึงชั้นอะไรบ้าง
1: มีถึงตั้งแต่อนุบาลถึงม.6
0: อนุบาลถึงม.6เลยอย
1: ่
0: างนี้ก็ต้องมีชีวะอะไรมีไหมครับ
1: ก็จะมีวิทยาศาสตร์ทั่วไป
0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1: ก็จะเรียนโดยรวมเลย
0: เขาไม่ได้แยกเป็นฟิสิกส
1: ์ไม่แยก
0: กัน
1: ค่ะเพราะว่าเด็กเราจะเรียนลึกลงไปอย่างนั้นไม่ได้เราก็ต้องเอาหลักสูตรกลางๆมาย่อยเป็นหลักสูตรสำหรับเด็กหูหนวกแต่เรายึดหลักของที่เราทำมาโดยรวมว่าตัวชีวัดเหมือนกันนะตัวชี้วัดแล้วก็สาระการเรียนรู้อะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นวิชาที่เป็นแบบนำมาทำเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เขาก็จะได้เรียนเฉพาะศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันคณิตศาสตร์ก็เรียนบวกลบคูณหารที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าถามว่าฟิสิกส์เขาไม่ได้เรียนเคมีก็ไม่ได้เรียนชีวะก็ไม่ได้เรียนแต่เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป
2: ถูกเปล่า6คูณ2คูณ6เท่าไหร่12 4คูณ2เท่าไหร่8 3คูณเท่าไหร่ถูกเปล่า
3: ก็จะดูริมฝีปากว่าเราพูดอะไรถ้าเขาเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ภาษามือภาษาท่าทางแล้วก็สาธิตถ้าไม่เข้าใจก็ให้เขาถามว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สอนถ้ามีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่าเทคนิคที่เขาไม่เข้าใจว่าตรงนี้นะต้องแก้ไขต้องใช้เทคนิคอะไรเราก็สอนทีละคนไปเลยก็ได้ตัวต่อตัวค่ะ
4: เราต้องสาธิตให้เขาดูมาสอนดอกบอลก็ดอกให้เขาดูสอนวิ่งก็สอนวิธีการวิ่งอะไรให้เขาดู
0: ครับ
4: จะเล่นตะกร้อก็เตะให้เขาดูเล่นกับเขาวอลเลย์บอลกับเตะก็เล่นกับเขา
5: ถ้าตามหลักเนี่ยเขาจะให้เด็กค่าถึง8คนถึงจะพอดีต่อ1ห้อง
6: เพราะอะไรถึงต้องค่าถึง8
5: ถ้าสมมุติว่าสอนเยอะเกินไปการสอนจะไม่ได้ผลเพราะถ้าว่าเป็นเด็กปกติเนาะครูหันหลังเขียนกระดานไปอธิบายไปเนี่ยเด็กก็ยังฟังแต่ของเราเนี่ยเราต้องหันหน้ามาพอเราอธิบายปุ๊บถ้าเกิดเขาไม่ดูมือนะคะสมมุติมี15คนดูเราซะ5คนหรือว่า10คน5คนหมดแต่คุยกันเราก็ต้องเริ่มใหม่คือถ้าดูไม่ครบก็จับจุดไม่ได้นะคะว่าเราสอนเรื่องอะไรอ่ะ
7: เด็กอยาก
8: อะไรอีเฮ้ยนมนมเป็นอาหารถูกไหมถูกป่ะ
1: ถ้าพูดถึงลักษณะการเรียนการสอนในเด็กหูหนวกเนี่ยจะเรียนมากกว่าเด็กปกตินะคะเด็กหูหนวกเริ่มเรียนรู้ตอนที่เข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนนะคะแต่เด็กปกติเนี่ยเขาได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่เขาเกิดเลยนะคะเขาเกิดออกมาปุ๊บเขาได้ยินคือการเรียนรู้แล้วพ่อแม่พูดวิทยุฟังจากวิทยุดูทีวีเขาก็ได้เรียนรู้แล้วแต่เด็กหูหนวกเนี่ยเขาได้เรียนรู้จริงๆคือตอนที่เขาเข้าเรียนอนุบาลเขาจะต้องเรียนภาษาไทยกอไก่ถึงฮอนกูคือเขาต้องเขียนให้ได้นะคะภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกูเขาก็ต้องทำภาษามือไทยกอไก่ถึงฮอนกูให้ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียนสองอย่างแล้วนะคะแล้วพอเริ่มขึ้นป.1เพิ่มขึ้นมาอีกคือภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตัว A ถึง Z นะคะคือเขียนให้ได้แล้วก็ภาษามือ A ถึง Zนะคะแล้วภาษามือไม่ได้มีแค่นั้นมีพยัญชนะมีสระมีวรรณยุกต์มีตัวเลขเหมือนกันเอาพื้นฐานก่อนจบป.6ก่อนถามว่าความรู้เท่ากับเด็กปกติไหมไม่เท่าเพราะว่าเขาต้องเรียนมากกว่า2เท่าถึง3เท่านะคะในขณะที่จบป.6จบม.3หรือจบม.6ความรู้ไม่เท่ากัน
9: Yeah.

0: คือวันที่ผมไปถ่ายทำเรื่องครูโลกเงียบเนี่ยบังเอิญวันนั้นตรงกับวันแม่พอดีผมเจอน้องคนหนึ่งกำลังพูดถึงแม่ของเขาอยู่คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าเราดูไปยิ้มไป
1: เราวางของไว้นะคะเด็กมาหยิบเด็กมาหยิบไปเนี่ยเหมือนเป็นขโมยทำไมเธอหยิบของฉันน่ะปากกาบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอยางลบอะไรอย่างไม้บรรทัดบนโต๊ะฉันเธอหยิบได้เหรอตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่รู้แต่พอดูลึกๆลงไปเออก็เราไม่ได้ยังไม่ได้สอนนะใช่ไหมคะเรายังไม่ได้สอนนะเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาขโมยคำว่าขโมยเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าขโมยคืออะไรต้องดูว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนะคะของพ่อของแม่เขาสามารถหยิบได้โดยที่พ่อแม่ไม่ว่าเธอขโมยเขาก็คิดว่ามาโรงเรียนแล้วของครูเขาอยากได้เขาก็หยิบได้แต่ถ้าเด็กปกติเขารู้พ่อแม่ไม่สอนเขาได้ยินจากทีวีเขาก็ได้ยินจากคนโน้นพูดคนนี้พูดว่าการที่หยิบของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตคือการเป็นขโมยแต่เด็กหูหนวกเขาไม่ได้ยินน่ะเราก็ต้องเขียนคำว่าขโมยความหมายคืออะไรเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้ว่าความหมายของขโมยคืออะไรการขโมยของคนอื่นเป็นสิ่งไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเข้าใจการสอนเด็กหูหนวกเนี่ยจะสอนยากโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมบางครั้งเขาไม่รู้ว่าเขาผิดตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าครูทำงานหนักยังไงแต่พอมาเป็นครูจริงๆถึงรู้ว่าต้องทำงานหนักจริงๆเราจะต้องเป็นครูให้ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: มันมีอยู่ข้างหนึ่งกีฬาประชาชนเดี๋ยวเราได้รับโล่ของของคนนายกรัฐมนตรีของเงินเปรมทินสุรนนท
3: ์คร
2: ับ ผมฝึกมาด้วยมือเองกับมือเอง
3: ฟิตมาแล้ว
2: เต็มที่ เสียงปืนไม่ต้องฟังเสียงให้ดูคนที่2คนที่3คนที่4ถ้ามันขยับปั้งเราต้องออก
4: โหอย่างนี้มันจะเสียเปรียบนิดๆมั้ย
2: เสียเปรียบอยู่นิดนึง
4: แต่พออย่างน้อยอ่ะครึ่งวิเอ้า
2: ครึ่งวิใช่โรงเรียนนำมาแล้วเนาะออกตัวมาแล้วนำแล้วเนาะโรงเรียนอะไรไม่ยังไม่รู้เลยโรงเรียนอะไรเสียสิมันเรียนคือเค้าไม่รู้ว่าเป็นเด็กหูหนวกแต่ปรากฏว่าเด็กหูหนวกน่ะวิ่ง200นำมาข้อที่1
5: เด็กถึงแม้จะเป็นเด็กพิการก็มีสิทธิเท่าเทียมกับเด็กปกติความสามารถเท่าเทียมกัน
6: เผลอมากกว่าอีก
5: เผลอมากกว่าอีก
7: เขาน่ารักมันคือเขาน่ารักเขาจะดื้อเขาก็เดินนี่คือก็ไม่เป็นอันธพาลไม่เกเรถึงณวันนี้เนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คนนะไม่ว่าจะเป็นหัวหนวกหูดีก็คงจะไม่ต่างกันก็อาจจะเฉยเฉยไปบ้างแต่ความแรงก็ยังไม่หนักเด็กๆน่ารักอ่ะ
6: คร
7: ับ เด็กๆน่ารักแล้วก็เขาไม่ดื้อเขาไม่ได้ซนเหมือนกับเด็กปกติมากมาย
1: เวลาที่เราไปวัดเนี่ยเวลาถวายของถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาอะไรเงี้ยพระก็จะให้พรมีอยู่ครั้งนึงกำลังเป็นล่ามภาษามืออยู่มีเด็กคนนึงอยู่เรียนมัธยมเขาบอกว่าหนูอยากได้ยินเสียงพระเสียงที่พระพูดว่าพระพูดว่าอะไรได้ยินแล้วเราสะอึกอะเรารู้สึกอะเรากำลังเป็นล่ามอยู่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับน้ำตาคลอน้ำตาจะไหลรู้สึกสงสารเขาบอกไม่เป็นไรหรอกหนูไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนูนั่งฟังนั่งพนมมือแล้วก็เวลาพระพูดออกมาครูจะเป็นหูให้แล้วหนูใช้ใจฟังคือทุกปีโรงเรียนเราจะมีจัดค่ายคุณธรรมพอพระให้พรจบพี่ก็บอกว่า1 2 3สาธุนะออก1 2 3ครบสาธุพร้อมกันพระอาจารย์เขาก็มองหน้าเพราะว่าวัดนี้เราเคยไป2ครั้งแล้วปีที่แล้ว1ครั้งปีนี้1ครั้งแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กแต่ปีนี้เขาได้ยินเสียงพอพระให้พรเสร็จพระเข้ามาโอ้โหอาจารย์ทำยังไงเนี่ยพระอาจารย์ขนลุกหมดเลยได้ยินคำว่าสาธุพร้อมกันแล้วเด็กร้อยกว่าคนเด็ก150กว่าคนตอนนี้เวลาไปวัดหรือว่าทำอะไรเขาก็ยังพูดคำว่าสาธุอยู่แต่ก็ต้องบอกเขาก่อนว่าจะพูดตอนไหน
0: หลังจากที่ผมทำสารคดีเรื่องนี้เสร็จผมขอบคุณคุณครูทุกคนจริงๆเลยครับที่ทำให้ผมได้รู้จักกับโลกอีกใบหนึ่งผมถามพวกเขาว่าจะอยู่ในโลกใบนี้อีกนานไหม
7: ก็
3: อยู่ตรงนี้
7: ยังก็คือไม่คิดย้ายนะก็อยู่ไปจนกว่าเกษียณ
6: บอกไม่ขอย้ายได้ไหมขออยู่ที่นี่คงไม่ไปละค่ะเพราะว่าเรามันมีความรักผูกพันกับเด็กพวกนี้เนาะ
5: ยังไงยังไงเด็กหูหนวกก็เป็นเด็กลูกศิษย์เราถ้าจะเกษียณขอจะให้เกษียณที่น
0: ี่
5: ทำที่นี่ให้ดีที่สุด
1: ขอสอนเด็กเล็กๆพวกนี้เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาได้มากที่สุดตั้งใจไว้เลยตอนนี้นะคะว่าจะอยู่ที่นี่จะเกษียณที่นี่ด้วยนะคะคงจะไม่ย้ายไปไหนตามพจนานุกรมนะคะคำว่าครูมาจากคำว่าคารุแปลว่าหนักทำงานหนักและทำได้ทุกอย่างแต่ต้องทำด้วยใจนะคะจะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุข

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการทีเชอร์ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับหลังจากที่เราได้พูดถึงหลักสูตรโครงการครูพันธุ์ใหม่ไปแล้วหลายครั้งนะครับหลายท่านก็มีคำถามข้องสงสัยต่างๆมากมายครับบางครั้งก็พูดกันถกกันในเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจบมาแล้วจะมีตำแหน่งรองรับจริงหรือไม่ทุนการศึกษาที่ว่าจะให้นี่ให้เท่าไหร่ให้ทุกคนไหมแล้วสมัครได้ที่ไหนอย่างไรมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหนที่ไหนไม่ร่วมบ้างต่างๆเหล่านี้ครับวันนี้ผมจะสอบถามจากผู้ที่ถือว่ารู้ลึกรู้จริงกับโครงการครูพันธุ์ใหม่นี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้คงจะได้เคลียร์ข้อสงสัยต่างๆที่มีเยอะแยะมากฮะเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับว่าปีการศึกษา2554นี้ที่เราบอกจะเริ่มโครงการนี้ตกลงรับเลยใช่ไหมฮะปีนี้
1: คืออย่างนี้ครับเดิมทีในการประชุมกับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์ทั่วประเทศเนี่ยทุกคนสรุปกันว่าจะเริ่มรับในปีการศึกษานี
0: ้
1: นะครับที่จะเริ่มในไม่กี่เดือนข้างหน้า
0: ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่ชอบทำอะไรแล้วมีประเด็นค้างคา
0: ครับ
1: ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่าพอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างมาก
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนี่ครับกว่าที่ทางความพร้อมเนี่ยมีรัฐบาลมีความพร้อมให้ทุกอย่างนะครับต้องพูดถึงประเด็นนี้ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์ให้เงินผมมาแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว
0: ครับ
1: ปัญหาก็คือว่าสถาบันฝ่ายผลิตเนี่ยพร้อมด้วยหรือเปล่าคือตัวมหาวิทยาลัยทั้งหลายนี่ครับปัญหาก็คือเรื่องเนี่ยมันกระบวนการของขั้นตอนระบบทั้งหลายเนี่ยมันก็ผมก็ไม่โทษเป็นความผิดใครแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างช่วยกันผิดคนละนิดคนละหน่อยมันเริ่มเดือนมาตั้งแต่เดือนกันยาตุลา
0: ปีที่แล้ว
1: ปีที่แล้วที่เราพยายามเร่งที่จะรอรับแต่กระบวนการของการจัดสัมมนาหลายครั้งทำเวิร์กช็อปกันก็หลายครั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรต้นแบ
0: บ
1: นะครับก็ได้มาพอได้หลักสูตรต้นแบบมันก็จะมีมาตรฐานต้นแบบว่าการจัดหลักสูตรนักศึกษาสมมุติว่าต้องมีเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบจากปริญญาตรีมาเป็นปริญญาโทผมทวนให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าพอเป็นปริญญาโทนี่ครับการเรียนจบของเด็กเนี่ยมันก็ต้องเรียนแตกต่างไปเนื่องจากว่าเราต้องการโครงการครูพันธุ์ใหม่เพื่อเปลี่ยนระบบศักยภาพของครูเราต้องการคัดเด็กเก่งเข้ามาการที่เด็กจะเข้าไปเรียนได้ก็ต้องเรียนจบที่ 3.00 ซึ่งแตกต่างกับการเรียนครู5ปีปริญญาตรีซึ่ง 2.00 ก็เรียนจ
0: บ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเรียนเป็น 3.00 ต้องเรียนจบในระดับปริญญาโทกระบวนการของคนครูที่มาสอนนะครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเองเมื่อก่อนนั้นเป็นปริญญาตรีได
0: ้
1: แต่จะสอนให้เด็กจบปริญญาโทอาจารย์ปริญญาตรีก็ต้องไปเรียนให้ตัวเองพ้นเป็นปริญญาโท
0: ต้องโทหรือด็อกเตอร์
1: ต้องเป็นโทถือเป็นโทแล้วก็หรือเป็นด็อกเตอร์เราก็จะต้องมีปริญญาเอกเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนใหม่ให้ที่ผมเคยบอกว่าครูพันใหม่ต้องเป็น4นักก
0: ็
1: คือเป็นนักสอนนักคิดนักจิตวิทยาแล้วก็นักวิจัยเพราะฉะนั้นกระบวนการของการเป็นนักวิจัยก็มันก็จะต้องมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกที่จะดูแลงานวิจัยอาจารย์ระดับปริญญาเอกเนี่ยครับด็อกเตอร์1คนก็ดูแลเด็กได้ไม่เกิน5คน7คนหรือในช่วงเปลี่ยนผ่านเราอาจจะอนุโลม7คน10คน
0: ครับ
1: อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ปริญญาโทก็ต้องรีบไปเรียนเป็นปริญญาเอกกระบวนการตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหา
0: ครับ
1: กับกระบวนการอีกอันนึงก็คือว่ามีความพร้อมหลักสูตรพร้อมอาจารย์พร้อมก็รอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
0: ครับ
1: ก็เป็นขั้นเพราะนั้นผมก็บอกว่าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยต้องมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน
0: ครับ
1: เพื่อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
0: งั้นฟังมาทั้งหมดนี้ปีการศึกษาเริ่มได้
1: ตอนนี้นี่ยังมีมาหลายมหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ที่ยังยืนยันว่าตนเองพร้อมนะครับเดิมทีเนี่ยยืนยันมา30กว่ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: แต่ผมเนี่ยบอกกับทางสำนักงานการอุดมศึกษาว่า30กว่ามหาวิทยาลัยที่บอก50กว่าหลักสูตรที่ยืนยันมาเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติไปให้เปิดรับเด็กได้เพื่อไม่เกิดปัญหาต้องตรวจสอบให้แน่นอนซะก่อนที่จะประกาศ
0: ว่าพร้อมจริง
1: ว่าพร้อมจริงไม่ใช่ความคำว่าพร้อมแล้วส่งมาว่ามีอาจารย์ด็อกเตอร์เท่านี
0: ้
1: มีปริญญาโทเท่านี้มีรส.เท่านี้มีผส.เท่าน
0: ี
1: ้แต่มีแต่จำนวนไม่มีรายชื่อมาผมไม่ได
0: ้แล้วถ้าถามณวันนี้ความพร้อมนี่ออกมาชัดเจนไหมฮะมหาวิทยาลัยไหนเข้าร่วม
1: คือ
0: ยังต้องรอ
1: คือยังมีบางส่วนต้องยอมรับความจริงครับว่ากระบวนการเนี่ย เนื่องจากว่ามันเป็นของใหม
0: ่ครับ
1: มันเป็นของใหม่มีความแตกต่างเยอะจากเดิมคือเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทั้งหมด
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันแตกต่างออกไปเยอะมากถามว่าบางส่วนคงเปิดได้ไหมเปิดได้ครับจำนวนมากน้อยเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงผมก็ยังยืนยันว่าโครงการนี้ยังเดินไป
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดได้ทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีหลายมหาวิทยาลัยที่จะต้องเลิกสอน
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับจะต้องเลิกสอนไปเลยเพราะว่าถ้านโยบายอย่างนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเมื่อผมพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปเพราะการยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่กลับมาผมกลับมาไปนั่งที่เดิมแน่นอนครับผมเดินต่อ
0: ครับ
1: แต่ผมตอบแทนไม่ได้ว่ารัฐมนตรีท่านใหม่มาท่านจะขอเสนอครม.เปลี่ยนแปลงอะไรไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้ายังเป็นแบบนี้แล้วรัฐมนตรีท่านใหม่มายังเดินตามแนวผมเนี่ยเนื่องจากผมบอกแล้วว่าเราทำเนี่ยครับหนึ่งเราต้องการปฏิรูประบบการศึกษาด้วยวิธีการยกระดับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงจริงๆตามพ.ร.บ.
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จะพิมพ์ออกมาใหม่ก็ต้องมีความสามารถมีความสามารถเฉพาะต่างๆต้องเรียนเก่งต้องเป็นอย่างที่ผมบอกกระบวนการของการคัดสรรเด็กเนี่ยเราถึงต้องมีแรงจูงใจ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเราต้องการเด็กเก่งเด็กจะต้องเรียนได้ 3.00 ตลอดจะต้องเรียนวิชาเฉพาะได้ 3.00 ขึ้นไปจะต้องเรียนในอนาคตครูพันใหม่ที่จบออกไปนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียนว่าวันนี้พ่อแม่ที่มีเงินก็พยายามเอาลูกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตเอาโรงเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร
0: ์ครับ
1: แล้วถามว่าพ่อแม่ที่ไม่มีเงินล่ะครับเด็กที่อยู่ชายแดนชายขอบเด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดถึงเวลาหรือยังที่เราต้องยกระดับการศึกษาไปเขาให้เท่าเทียม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกับอีกไม่กี่ปีนะครับในปีอีก5ปีข้างหน้าเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูพันใหม่ของเราเนี่ยเมื่อเรียนจบออกไปนะครับเด็กครูเหล่านี้เนี่ยจะต้องพร้อมกระบวนการที่วันหนึ่งรัฐบาลสามารถยกระดับโรงเรียนประจำอำเภอหรือโรงเรียนดีประจำตำบลสอนเป็นกึ่งอินเตอร์ก็คือสามารถสอนเป็นวิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้เด็กของเราทุกคนต้องออกไปเตรียมพร้อมว่าเมื่อยกระดับตรงนั้นปั๊บครูทุกคนจะต้องที่ออกไปจากโครงการครูพันใหม่ต้องสอนในระดับห้องเรียนพวกนี้ได้ทันที
0: ได้ในทั่วประเทศจริงๆฟังโดยหลักการนี่ดีมากแล้วก็สิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายให้ครูพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงตรงนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านก็เห็นด้วยแต่ความไม่นิ่งทางการเมืองหนึ่ง

0: ทุกอย่างใหม่เกือบหมดแบบนี้ถามว่าแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่นั่งชมรายการอยู่เขาจะมีความมั่นใจได้ไงแล้วเขาคิดว่าถ้าลูกมาสมัครเรียนครูจะมีหลายอย่างที่เราเคยพูดมาหรือไม่ผมเรียนถามไล่ไปเลยนะหนึ่งคือเอาเริ่มจากที่บอกว่าจบมาแล้วมีงานนอนมีตำแหน่งรองรับแน่นอนจะยังมีเหมือนเดิมไหมครับหรือว่าเขาต้องมาลุ้นว่าใครจะมากลับมาเป็นรัฐมนตรี
1: ผมตอบนิดนึงก่อนครับไม่ว่าผมจะเป็นรัฐมนตรีหรือคนข้างหน้าเปลี่ยนหรือไม
0: ่ครับ
1: โครงการครูพันใหม่มีหลายแบบ
0: ครับผม
1: มีตอนนี้ยังมี5ปีอยู่ซึ่งกำลังจะลดลงไปภายใน2ปีข้างหน้า
0: ครับ
1: นะครับก็จะหมดไปอันนี้เนี่ยยังรับอยู
0: ่ครับ
1: ส่วน6ปีปริญญาโทเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะมีเริ่มรับอาจจะมีพร้อมจำนวนน้อยมากก็ตามแต่ก็จะมีที่เปิดปีนี้แต่ส่วนใหญ่นะครับหลายมหาวิทยาลัยยืนยันกับผม
0: ครับ
1: นะครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเนี่ยยืนยันว่ายังไงปีการศึกษาถัดไปเปิดแน่นอนไม่ว่าจุฬานเรศวรมศวที่ไหนก็
0: 6ปี
1: พวก6ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย6ปีนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: อีกกระบวนการหนึ่งก็คือปีนี้เนี่ยถ้าลูกท่านพร้อมเรามี4บวก2ก็คือเรียนจบคณะอื่นมาเรียนวิชาครูอีก2ปีเป็นปริญญาโทนะครับเรียนจบปริญญาตรีคณะอื่นที่เราต้องการมาบวกอีก2ปีปริญญาโทวิชาครูก็ประกันการมีงานทำได้ทุนเหมือนกัน
0: ได้หมดเลยนะฮะประกัน
1: ได้หมดครับเพราะฉะนั้นต้องแยกกันส่วนที่มันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยโดยทางการเมืองมันจะไปเป็นประเด็นของ6ปีปริญญาโทนะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคนว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
0: แล้วต้อง6ปี
1: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
0: ครับ
1: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับพอบรรจุเป็นครูทำงาน2ปีอ
0: ยากต่อโท
1: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
0: ครับ
1: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
0: ครับก็ช่วงเวลาก็หายไป
1: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นน่ะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
0: ้ครับผม
1: นะครับ
0: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
1: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
0: ่
1: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะคร
0: ับ
1: 5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต
0: ่เรา
1: จะ
0: เป็น
1: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
0: ้
1: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
0: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
1: มีประกันการมีงานทำ
0: ประกัน
1: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ ผมไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่าจบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเน
0: ี่
1: ย
0: มีการพูดมีการโพสต์กันอยู
1: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่กระทรวงศึกษาจะไปหลอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี
0: ้เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
1: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวทสควคก็คือทุนของคณะกับส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให
0: ้ครับ
1: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
0: ระหว่าง
1: ระหว่างเรียนครับแต่มีเงินพอ

0: พอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีขั้นหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยคร
1: ับ ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการนะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้ว

0: นะครับซึ่งก็จะธรรมดาครับมันมีข้อขัดแย้งด้วยแนวความคิดของคน
1: ครับ
0: ว่าจำเป็นไหมครูจะต้องเรียนยากขนาดนั้นจำเป็นไหมเราจะต้องมีครูปริญญาโท
1: แล้วต้อง6ปี
0: ต้อง6ปีบางคนก็บอกว่ามันต้นทุนสูงซึ่งผมบอกสั้นๆว่าสูงยังไงครับ5ปีปริญญาตรี
1: ครับ
0: เขาจบออกไปเขาไปบรรจุเป็นครูถูกไหมครับพอบรรจุเป็นครูทำงาน2ป
1: ีอยากต่อโท
0: เขาอยากต่อโทเขาก็ลาศึกษาต่อ
1: ครับ
0: เขาพอก็ลาศึกษาต่อดีไม่ดีเขาได้ทุนด้วยแล้วก็ยังต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วย
1: ครับก็ช่วงเวลาเขาหายไป
0: ช่วงที่เขาหายไป2ปีนั่นน่ะเขาได้2ต่อรัฐบาลต้องจ่าย2ต่อเพราะฉะนั้นมันต้นทุนสูงกว่าที่เราให้เรียนปริญญาโทซะในคราวเดียวตั้งแต่ต้นแล้วเราสามารถคัดเด็กได
1: ้ครับผม
0: นะครับ
1: ครับนั่นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามั่นใจได้ไหมตอนนี้ท่านตอบ
0: มั่นใจครับมั่นใจได้ครับคือต้องฝากผู้ปกครองครับว่าถ้ายังอยากให้ลูกเป็นครูนะครับในกระบวนการของการเรียน5ปีเนี่ยถ้าปีนี้เปิด6ปีไม่ได้เต็มที
1: ่
0: 5ปีที่รับเด็กในปัจจุบันปีนี้ที่จะเข้านะครับ5ปีปริญญาตรีถ้าเขารักษาระดับการเรียนไว้ได้ดีเมื่อ6ปีมานะครับเด็กในรอยต่อเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในเด็กในรอยต่อด้วยวิธีการหาสามารถเทียบโอนไปเรียน6ปีปริญญาโทได้อาจจะต้องมีเรียนเพิ่ม3วิชา2วิชาอะไรก็แล้วแต่
1: เขา
0: จะ
1: เป็น
0: ใช่ครับแต่เราจะทำสะพานเชื่อมให
1: ้
0: เพื่อให้เด็กในรอยต่อทั้งหลายได้มีโอกาส
1: แล้วจบมามีตำแหน่งรองรับ
0: มีประกันการมีงานทำ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยประกันแน่นอนครับ
1: ผม
0: ไม่แน่ใจว่าที่เว็บในกระทู้ในเว็บไซต์ต่างๆที่พูดกันว่า
1: ใช่ครับ
0: จบออกมาจากโครงการครูพันใหม่แล้วไม่มีงานทำเน
1: ี่
0: ย
1: มีการพูดมีการโพสต์อยู
0: ่ผมว่าเป็นการโพสต์กันของคนที่ไม่รู้มากกว่าเพราะว่าโดยคนที่เข้านี่ครับเรารับประกันรับประกันโดยรัฐบาลแล้วก็มติครม.นี่ให้คืนอัตราเกษียณมารองรับเด็กที่จะเข้ารับโครงการเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นกระทรวงศึกษาจะไปหรอกเราจ่ายเงินเข้าไปแล้วให้เขาเรียนฟรีมาแล้วแล้วเราจะไปรับเด็กที่อื่นมาเข้าเป็นครูก่อนเด็กที่เราจ่ายเงินเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับเรื่องนี
1: ้เรื่องทุนการศึกษาแล้วครับผมพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่มากนักแต่อยากให้ลูกได้เป็นครูทุนการศึกษาเรามีให้
0: คือทุนการศึกษานี่ครับผมในเฉพาะของ6ปีนะครับที่กำลังจะเกิดเนี่ยหรือ5ปีก็ตามแต่ว่าเนื่องจาก5ปีเนี่ยดำเนินการอยู่แล้วก็มีทุนปกตินะครับมีทุนการศึกษามีอะไรแต่ใน6ปีเนี่ยที่ผมกำลังจะเสนอครม.ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างทุนพสวทสควคก็คือทุนของคณะกรรมการส่งเสริมครูการผลิตครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วกันซึ่งผมเสนอครม.ไปแล้วครม.อนุมัติแล้วแล้วก็รับนักนิสิตนักศึกษาแล้วนะครับแต่อันนั้นเป็นเฉพาะวิชานะครับเราใช้เทียบเคียงกันเด็กที่เข้าเรียนในทุนเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ผมกำกับดูแลสสวทเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ว่าถ้าลูกท่านเรียนเก่งแล้วสนใจเป็นครูนะครับหรือจะต้องการไปเป็นครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่เราเปิดรับอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ค่าเราเรียนฟรีครับมีค่าหอพักให
1: ้
0: นะครับมีเงินเดือนให้ไม่ได้มากมาย
1: ระหว
0: ่างเรียนครับแต่มีเงินพอให้เด็กกินอยู่ได้ครับเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์ให้นะครับเรามีขั้นหนังสือให้ผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณปีละ 15,000

0: บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กตั้งใจเรียนแล้วรู้จักอดออมมัธยัสถ
1: ์
0: พ่อแม่แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
1: อันนี้ต้องสอบแข่งไหมฮะ
0: ต้องสอบครับต้องสอบ
1: แบบไหน
0: ก็เปิดด้วยดูคะแนนครับ
1: ครับ
0: ดูคะแนนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับอีกอันนึงกำลังเสนอครม.ว่าจะตั้งงบประมาณสำหรับเด็กที่เข้ามาเป็นตัวแทนที่สมัครแข่งโอลิมปิกวิชาการ
1: ครับ
0: นะครับโอลิมปิกวิชาการเราคัดเอาตัวแทนทั้งหมดของประเทศ23คนอันนั้นให้ทุนอยู่แล้วเดิมเราให้ทุน23คนถ้าเข้าเป็นตัวแทนได
1: ้ครับ
0: ไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญเราให้ทุนเรียนจนจบปริญญาเอก
1: ครับ
0: นะครับต่อมาเราขยายแล้วก็วันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพรัตน
1: ์ครับ
0: พระท่านมีพระดำรัสมาว่าเอ๊ะจริงๆเด็กที่ก่อนแคมป์เนี้ยประมาณที่เด็กแคมป์ก่อนหน้าแคมป์สุดท้ายก็คือเข้าค่ายก่อนนั้น300กว่าคน400คนเนี่ยน่าจะสนับสนุนผมก็รับใส่เกล้ามาปฏิบัติได้นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยเราก็จะจับทุนให้เด็กอย่างนี้เข้าเรียนในหลักสูตรของเราทั้งหมดนะครับก็จะส่งเข้าเรียนในลักษณะพวกนี้เราก็จะมีทุนให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่ครับทุนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยยังมีอีกหลายแบบถ้าเด็กเรียนเก่งชอบสนใจวิทยาศาสตร
1: ์
0: ผมก็มีทุนให้เป็นเรียนจนเป็นอาจารย์ก็มีนะครับอันนั้นเนี่ยเราจะรับเด็กตั้งแต่ปริญญาตรีเลยนะครับพอปริญญาตรีเนี่ยเรียนปริญญาตรีในประเทศนะครับเราส่งถึงปริญญาเอกเราเรียนปริญญาตรีในประเทศถ้าอยู่ในสอบได้ 10% แรก
1: ครับ
0: ตอนนี้เรารับ180คนถ้าอยู่ใน18คนแรกผมส่งไปเรียนปริญญาโทต่างประเทศ
1: ครับแล้วต่อด็อกเตอร
0: ์แล้วก็ต่อจนจบด็อกเตอร
1: ์ถ้า
0: พวกที่ไม่อยู่ใน 10% แรกเรียนปริญญาโทในประเทศไปสอบได้ 10% แรกของในระดับปริญญาโทผมก็ส่งไปเรียนปริญญาเอกในต่างประเทศ
1: ทุนมีพร้อมถ้าเด็กเก่งและขยันและมั่นและตั้งใจม
0: ั
1: ่นจริงๆฮะครับงั้นถามถึงการรับสมัครเลยดีกว่าครับปีการศึกษา2554นี้บางมหาวิทยาลัยก็เริ่มต้นแล้วบางมหาวิทยาลัยอาจจะยังพร้อมน้อยมากน้อยต่างกันออกไปแต่รับสมัครนี่รับสมัครไงฮะม.6ก่อน
0: ก็รับสมัครม.6ครับเราดู
1: แยก
0: คะแนน
1: เราแยก
0: ก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยไปดำเนินการแต่ว่าเรากำหนดไปว่าเกณฑ์ที่จะรับเด็กเข้ารับทุนเราเนี่ยครับเด็กต้องได้เกรดเฉลี่ย00 GPA X นะครับแล้วก็ควรจะมีคะแนนภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสำหรับโครงการปริญญาโทนะครับเมื่อเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยภายในปีหนึ่งถึงปีครึ่งเราจะพยายามผลักสอนภาษาให้เด็กเป็นกรณีพิเศษนะครับภายในปีแรกหรือปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เด็กสอบนะครับโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากกพ.
1: ครับ
0: เดิมจะเป็นสอบโทเฟลแต่ค่าใช้จ่ายของโทเฟลสูงเราก็มีสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นของจุฬาลงกรณ์ของตอนนี้อีกทางธรรมศาสตร์ก็กำลังเทียบอยู่กับกพ.อยู
1: ่
0: เหล่านี้เนี่ยก็ถ้าเราก็ปีแรกถึงปีครึ่งแรกเนี่ยเราก็จะให้เขาสอบให้ได้ TOEFL ประมาณ400
1: ครับ
0: นะครับเราก็เรียนจบ6ปีเนี่ยเราจะพยายามให้เด็กของเราเนี่ยสอบไม่ใช่พยายามครับจะทำให้เด็กของเราจบที่500
1: ครับ
0: ภาษา TOEFL 500
1: เพื่อ
0: ที่จะสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นม.6ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับเปิดสอบใช่ไหมฮะที่จะรับแล้วก็ถ้าเป็นปวส.จบปวส.มาอยากจะมาเข้าโครงการนี
0: ้ปวส.มานี่ครับเราก็มีครับเราก็โครงการครูพันใหม่ก็มีการเป็นครูช่างนะครับเราก็มีโครงการเหล่านี
1: ้ที่ไหนบ้างนี่คือดูรายละเอียด
0: ดูรายละเอียดเดี๋ยวอย่างนี้ครับว่าที่ผมไม่พูดถึงรายละเอียดว่าที่ไหนบ้างเนี่ยเพราะว่าเรากำลังรอการประชุมขั้นสุดท้าย
1: อ๋อครับผม
0: เนื่องจากว่าการประชุมนะครับมหาวิทยาลัยก็ขอเปลี่ยนขอเลื่อนวันขอ ความพร้อมเก่ากลับไปทำใหม่มันก็ไม่เสร็จสักทีน
1: ึ
0: งนะครับพอเสร็จเนี่ยผมก็ได้ให้นโยบายว่าเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เลยว่ามหาวิทยาลัยไหนคณะไหนพร้อมเปิดรับบ้าง
1: งั้นเดี๋ยว Teachers Talk อาจจะได้น
0: ับ
1: ครั้งในตอนนั้นนะ
0: ครับผม
1: มีอะไรอีกไหมครับที่ท่านคิดว่าน่าจะได้มาเล่าให้กันฟังในเรื่องรายละเอียดของโครงการนี้ที่หลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจไม่ชัดเจนอะไรต่าง
0: ๆคืออย่างนี้ครับว่าเรื่องโครงการเนี่ยคนชอบถามว่าทำไมต้องเป็นปริญญาโท
1: ครับ
0: นะครับผมเชื่อว่าหนึ่งก็คือว่าการที่ต้องเป็นปริญญาโทเนี่ยเพราะว่าเราต้องการคัดเด็กให้เป็นเด็กเก่งสองก็คือว่าถ้าเราไม่คัดเด็กตั้งแต่ต้นเราไปเพิ่มเงินเดือนให้ในตอนปลายไม่ได้เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติความสามารถของเด็กแต่เมื่อเราคัดเด็กโดยเรามีแรงจูงใจว่าเราให้เขาเรียนฟรี
1: ครับ
0: ประกันการมีงานทำอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเขาจบเนี่ยครับเขาจบได้ปริญญาโทเขาไม่ต้องไปวิ่งดิ้นรนที่จะ

0: ไปเรียนต่อในอนาคต รวมกับเมื่อเขาจบมานี่ครับฐานของการบรรจุมันก็แตกต่างกัน
1: ขั้นเงินเดือน
0: ใช่ครับคนหนึ่งมันสตาร์ทขั้นเงินเดือนที่ปริญญาโทนะครับมันก็เดินตามไปเป็นขั้นเงินเดือนของปริญญาโทอันนั้นคือเรื่องของตัวเด็กที่เราพยายามช่วยชักจูงแต่ที่สำคัญครับสิ่งที่จะได้รับไปสู่ประเทศชาติผมเชื่อว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติจริง
1: ๆครับ
0: แม่พิมพ์ปั้นออกไว้แม่พิมพ์สวยมันปั้มออกมาผลงานก็ต้องออกมาสวยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือการปฏิรูปการศึกษาจริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็ผมเห็นในหลายประเทศเขาก็ทำสำเร็จเรื่องนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเราเป็นประเทศเล็ก
1: ครับ
0: ทรัพยากรเราไม่มีเราไม่มีน้ำมันใหญ่ๆเราไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่เราจะสู้กับเขาในอนาคตได้ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
1: ์ครับคือการศึกษา
0: ใช่ครับ
1: เรียนถามท่านด้วยเจตนาที่ท่านบอกแบบนี้แต่ว่าหนทางที่ดูหูข้างหน้ามันเยอะเหลือเกินเรื่องการเมืองยังไม่นิ่งใครจะมาเป็นรัฐมนตรีความพร้อมของที่ต่างๆความเข้าใจของคนท่านมั่นใจว่าสิ่งนี้จะสำเร็จได้หรือไม่และถ้าสำเร็จต้องเพราะอะไร
0: สำเร็จหรือไม่เนี่ยครับผมว่าผมยังเชื่อมั่นว่าจะสำเร็จ
1: ครับ
0: เพราะผมคิดว่าหน้าที่ของผมเนี่ยคือในขณะที่ผมทำผมดำรงตำแหน่งผมก็พยายามเสนอแนวความคิด
1: ครับ
0: ที่มันสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้และเป็นความคิดที่ในสังคมยอมรับ
1: ครับ
0: เพราะสิ่งที่ผมเสนอไปนี่ครับแน่นอนครับมีข้อขัดแย้งแต่ข้อขัดแย้งมักจะเกิดในผู้ปฏิบัติไม่ใช่ข้อขัดแย้งที่เกิดจากระบบของคนที่มองในเรื่องของนโยบาย
1: ครับ
0: ผมก่อนที่ผมจะตัดสินใจผมประชุมกับนักวิชาการทางการศึกษาเยอะมากทุกท่านเนี่ยเห็นดีเห็นงาม
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันเป็นข้อความอุปสรรคขวางหนามทั้งหลายมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับผมก็ยังคิดว่ารัฐมนตรีท่านต่อไปที่มานะครับนั่นก็คงก้าวเดินไปตามนี้ผมเคยบอกกับกรรมการครับว่ารูปแบบเนี่ยผมนำเสนอก็จริงใช่แต่ว่าแนวความคิดมติทั้งหลายออกจากกรรมการกรรมการก็คือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้ไปไหนถึงวันผมไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขะเปลี่ยนแค่ประธานคณะกรรมการครูพันใหม
1: ่ครับ
0: กรรมการทุกท่านยังอยู
1: ่ก็ยังอยู่ชุดเดิม
0: เพราะฉะนั้นถ้ากรรมการทุกท่านยังแข็งอยู่ว่าตามที่ยืนมีมติกันไว้
1: เพราะเห็นด้วยกันมาก่อนแล้ว
0: ใช่ครับอย่างหลายเรื่องเนี่ยครับที่มีการขอแก้ไขขออะไรกรรมการยืนยันบางเรื่องเนี่ยมหาวิทยาลัยขอมาผมก็บอกว่ากรรมการบอกว่าอย่าเอาเข้ามาเลยท่านประธาน
1: ครับ
0: ท่านรัฐมนตรีไม่ต้องเอาเข้ามาแล้วล่ะเขาบอกว่าเมื่อเขาขอมาก็ถ้าเรายังเห็นเหมือนเดิมก็ขอให้ย้ำมติแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็ผมเสนอไปทุกเรื่องก็ย้ำกันมา4ครั้ง5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปแล้วถามว่าถ้ากรรมการทุกท่านยังยึดมั่นในสิ่งที่ท่านคิดอยู่ร่วมกับผมวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนได
1: ้ครับผมครับและสุดท้ายครับมีโครงการดีๆอะไรสำหรับในการพัฒนาครูและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อไปถึงเด็กนักเรียนของพวกเราชาวไทยต่อไปท่านมีอะไรครับ
0: ก็จริงๆแล้วนี่ครับมันมีเรื่องที่ผมเข้ามาแล้วก็ทำไว้หลายเรื่อง
1: ครับ
0: สิ่งนึงที่ผมอยากเรียนครับว่าการพัฒนาเนี่ยเราชอบบอกว่าประเทศไทยทำไมถึงไม่มีผลผลิตไม่มีอะไ
1: ร
0: เราขาดนักคิดเราขาดนักวิจัยเราขาดนักวิทยาศาสตร์กระบวนการการผลิตเหล่านี้เนี่ยต้องมาเป็นระบบนะครับผมถึงได้พยายามที่จะสร้างศักยภาพต่างๆเช่นผมเข้ามาผมก็ให้สสวทดูแลเรื่องการทดสอบศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เด็กตั้งแต่อนุบาลประถม3ขึ้นมาการกระจายระบบการศึกษาที่เท่าเทียมกันด้วยใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆผ่านมติครม.ไปชั้นหนึ่งแล้วมติครม.ให้ไปทำความตกลงกับหน่วยงาน10หน่วยงานเข้าใจว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าก็เราผมก็จะวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลงไปในยังโรงเรียนมัธยมศึกษา
1: ครับ
0: 10,000แห่งทั่วประเทศด้วยความเร็วสูงมากครับ100เมกะบิต per second เพื่อที่เราจะสามารถสอนระบบด้วยระบบทางไกลนะครับต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะลูกจะเด็กจะเรียนอยู่ในอำเภอไหนในประเทศไทยมีโอกาสเรียนกับอาจารย์เตรียมอุดมอาจารย์มหิดลวิทยาดุสรอาจารย์สาธิตใช่ครับเพราะอะไรครับผมได้ประสานไปทุกท่านบอกว่ายินดีครับสอนไม่ได้ท่านก็ให้เอาเทปไปออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทั่วประเทศเข้าโรงเรียนทั่วประเทศจะได้ดูได้เรียนพร้อมๆกัน
1: แล้วถ้าเกิดเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองมีคำถามสงสัยเกี่ยวเรื่องโครงการครูพันใหม่นี้ครับอยากสอบถามรายละเอียดนี่สอบถามได้ที่ไหนบ้างครับ
0: สอบถามได้ที่ศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์ของส ำนักงานการอุดมศึกษาได้เลยนะครับ02-576-5555ครับ
1: ครับ
0: กับอีกเบอร์นึงครับ02-578-5777ครับ
1: ครับผม
0: หรือจะเปิดเข้าไปดูที่ www.mua.go.th ก็ได้นะครับ
1: ครับก็ขอเชิญนะฮะเมื่อข้อมูลต่างๆมีเพิ่มเติมเชิญที่ Teachers Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ได้ครับ
1: ทอดครูจะได้เป็นสื่อที่บอกไปถึงทั้งคุณครูแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนด้วยครับนี่คือโครงการครูพันใหม่ครับตามหลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนครับโลกยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็ต้องปรับตัวเองแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆที่อยากเป็นครูจะได้เป็นครูอย่างที่ตั้งใจเพื่อไปพัฒนาเด็กไทยในอนาคตด้วยขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับ Teachers Talk แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะได้พูดคุยกับท่านอีกครั้งนึงนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับรัฐมนตรีชัยยศจิระเมธากรครับขอบคุณท่านครับ
2: ดีครับ
1: ชมรายการย้อนหลังหรือว่าจะชมตอนอื่นๆของโทรทัศน์ครูได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับหรือทางสถานีโทรทัศน์ครูดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าan นะครับจะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดแล้วก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็น ผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเลขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเลขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ

1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมไปทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออน

ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลทั้งสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ที่ผ่านมาผอ.เป็นยังไงบ้างครับในโรงเรียนการใช้แนวทางหรือว่านโยบายที่ทางสพท.ให้มาแบบนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้และปฏิบัติได้ในโรงเรียนจริงมากน้อยขนาดไหน
1: ก็ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางและยิ่งถ้าสพท.มาเป็นจุดเน้นอย่างนี้นะครับนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเราก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นนโยบายที่ดี
0: มีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมที่เคยพบเคยเจอมาวันนี้เราเอามาร่วมพูดคุยกันได
1: ้ส่วนใหญ่สภาพปัญหาโรงเรียนเล็กๆนะครับก็จะพวกสื่ออุปกรณ์ต่างๆจะไม่ค่อยทันสมัยนะครับมีปัญหาแต่เราก็สามารถแก้ปัญหาได้ไปในบางส่วนหรือเรื่องครูไม่ครบชั้นเนี่ยครับเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาได
0: ้ฟังดูเหมือนจุดแรกที่จะมีปัญหาก็คือสื่อการเรียนการสอน
1: คร
0: ูไม่ครบชั้นตรงนี้ดร.ปัญญาสื่อการเรียนการสอนแบบนี้จะยังไง
2: ดีมากเลยโรงเรียนท่านเด็กเท่าไหร่เนี่ย
1: มีเด็กอยู่90คน
2: อ๋อ90คนโรงเรียนขนาดเล็กปีนี้เราก็ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อ ICT พวกสื่อหนังสือเรียนอะไรพวกนี
0: ้
2: ก็ส่งไปพอสมควรนะครับปีนี้ลงทุนรัฐบาลลงทุนเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็เรื่องการพัฒนาครูนะครับพัฒนาครูนี่ทำมา 3-4 ปีแล้วปีที่แล้วเป็นปีที่เราก็ภาคภูมิใจมากเราไม่เคยได้รับงบประมาณในการพัฒนาครูมาเยอะอย่างกับปี53ที่ผ่านมานี่เลย
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็คิดว่าทั้งหมดจะเป็นส่วนในการที่จะไปสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถไปจัดกิจกรรมไปคิดในการพัฒนายิ่งโดยเฉพาะยิ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
0: อย่างพอจะรับเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของสื่อการเรียนการสอนและทางฝั่งของโรงเรียนเองมีการแก้ปัญหาในเบื้องต้นอย่างไรบ้าง
1: การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับคือถ้าเป็นผู้บริหารโรงเรียนเล็กเนี่ยจะต้องรู้จักที่จะแก้ปัญหาโดยการหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยจากภาคเอกชนบ้างนะครับโดยการสนับสนุนอย่างทางอบต.ผมเนี่ยก็ได้สนับสนุนว่าหาบริษัทมาทำอาคารให้แล้วก็พวกเพื่อนอะไรเงี้ยผมจะส่งข้อมูลโรงเรียนไปให้เขาจะหาเงินมาให้ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็การสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง
0: ๆอย่างนี้สื่อก็คือสื่อการเรียนการสอนก็พอเพียงด้วยการที่เราต้องเข้าไปสร้างเครือข่ายในชุมชน
1: ครับ
0: ทีนี้คุยกับดร.ขัตติยาบ้างในฐานะที่เป็นคุณครูเอานโยบายทุกอย่างลงไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปัจจุบัน
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบท่านอาจารย์ก่อนค่ะ ท่านอาจารย์นะคะผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จนสำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนนะวันนี
0: ้
3: เพราะท่านนี่แหละค่ะนะคะสอนเราจนว่าเราควรจะดำเนินการชีวิตอย่างไรเราเป็นครูเราควรจะทำอย่างไร
0: สอนขึ้นมาจนถึงปัจจุบันยังเอานโยบายมาให
3: ้
0: ดร.ขัตติยานำไปปฏิบัติอีก
3: นโยบายมาให้ด้วย
0: ครับ
3: อันแรกเลยเริ่มแรกนโยบายแรกเลยท่านเอามาให้ทั้งหมดรถแมปจะมี5เรื่องใหญ่ใช่ไหมคะพอต่อมาตอนนี้ช่วงที่2ท่านก็บอกว่าจะต้องสอนเนี่ยนักเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วต้องมีคุณภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รับนโยบายมาก็คืออันที่1เลยจะแบ่งเป็น3เรื่องนะคะท่านเรารับมาเราก็แบ่งเป็น3เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องคุณภาพคุณภาพของผู้เรียนนะคะรวมถึงคุณภาพของตัวครูเองด้วย
0: สำคัญเหมือนกัน
3: สำคัญมากเลยเรื่องคุณภาพนี่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นในด้านการจัดเรียนการสอนของจังหวัดนนทบุรีสิ่งที่สำคัญคือท่านบอกว่าป.1 ป.2 ป.1 2 3ต้องอ่านออกเขียนได้
0: ใช่ครับ
3: แต่ของจังหวัดนนทบุรีเราไม่มีค่ะ
0: ไม่มีคืออ
3: ่านออกเขียนได้หมดทุกคน
0: ได้อยู่แล้ว
3: ได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้เราพัฒนาอันที่2ค่ะคือให้อ่านคล่องเขียนคล่องแล้วก็คิดเลขชั้นสูงได้แล้วก็มีทักษะการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้แล้วก็เรียนอย่างมีความสุขตอนนี้นนทบุรีเราพัฒนาตรงนี้นะคะ
0: ฟังดูเหมือนว่าจริงๆอ่านคล่องเขียนคล่องจะอยู่ในป.4 ถึงป.6
3: ใช่ค
0: ่ะแต่จะเอามาใช้ในป.1 ถึงป.3เลย
3: ถูกต้องค่ะเพราะว่าของเราอ่านได้ทุกคนทั้งจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะว่าเรามีการสมมุติว่าเราอ่านไม่คล่องเนี้ยเรามีแบบฝึก
0: ครับ
3: เรามีนวัตกรรมใหม่ๆที่ครูสร้างขึ้นโดยสพท.นี่ก็ให้นโยบายว่าถ้าสมมุติว่าใครสร้างนวัตกรรมอันนั้นเราจะเรียกเป็น best practice
0: ครับ
3: แล้วจังหวัดนนทบุรีเราก็สรุปขออนุญาตนะคะอย่างโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยค่ะ
0: ครับ
3: เราจะมี best practice เล่มเนี้ยค่ะ
0: ของโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็ก
3: ใช่ทั้งหมดเลยทั้งจังหวัดของเราเราทำว่าโรงเรียนไหนที่มีเบสพิกทิสดีอย่างไรบ้างแล้วก็มานำเสนอกันแล้วมาแก้ไขกัน
0: ครับ
3: มีหลายอย่างเลยด้านทั้งด้านการอ่านออกเขียนได้เขียนให้เลยมือสวยคิดเลขยังไงคิดเลขเร็วแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ต่อยอดได้แต่ที่ฟังดูโอ้โหหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูด้วยทั้งโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
3: ่
0: ทำยังไงถึงอ่านออกเขียนได้ทั้งป.1 ถึงป.3อยู่แล้ว

0: เชื่อมต่อทุกความรู้ถึงมือครูสถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
1: ถ้าครูคนหนึ่งสามารถสอนนักเรียนในห้องเรียน40คนครู 7-8 แสนคนจะสร้างสรรค์บุคลากรคุณภาพจำนวนกี่ล้านคนให้โทรทัศน์ครูเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
0: สถานีโทรทัศน์ครู www.thaiteachers.tv
2: ทำยังไงถึงอ่านออกเขียนได้ทั้งป.1 ถึงป.3 อยู่แล้ว
3: อ๋อค่ะ
2: มีเทคนิคยังไงไหมเผื่อจะแนะนำท่านอื่นได
3: ้ได้เลยค่ะเทคนิคของเรานะคะก็คือเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเราก็มีโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนใหญ่นะคะท่านโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะของนนทบุรีของโรงเรียนพี่เราเรียกโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องโรงเรียนพี่ก็คือโรงเรียนวัดท่าเกวียน
2: ครับ
3: เขาจะมีอุปกรณ์ครบหมดเลยเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีถึงม.3
2: อ๋อ
3: ตอนนี้พอโรงเรียนเราเขาจัดกิจกรรมอะไรคะเขาจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
2: ครับ
3: เราก็ส่งของเราไปร่วมกับเขาเอานักเรียนใส่รถไปเลยหมดทั้งโรงเรียน ไปโรงเรียนนั้นเลยพอไปโรงเรียนนั้นผอ.น่ารักมากเลยขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านผอ.บพิษมาธุระค่ะท่านก็อาหารกลางวันฟรี
2: ครับ
3: ท่านจัดให้นะคะเราก็เอาเด็กไปแล้วเราก็ไปเข้ากิจกรรมเขาทั้งหมดเลยในเรื่องการอ่านการเขียนทั้งภาษาอังกฤษทั้งดนตรีค่ะเราก็มีโรงเรียนเราเรียกว่าเราเป็นโรงเรียนน้องอุปกรณ์การสอนเราไม่ครบเราก็ไปเอาของพี่ยืมมา
2: อ๋อ
3: เขาเรียกว่าต้นไม้ยังช่วยราชการเลยค่ะ
2: ต้นไม้ยังช่วยราชการ
3: ใช่ค่ะก็คือว่าต้นไม้เขามีเยอะเราก็ขอมาแต่เราขอก็น่าเกลียด
2: เออ
3: ยืมมาช่วยราชการ
2: พึ่งพากันนะ
4: ยืมใช้
3: ใช่ค่ะ
2: ก็คือใช้เป็นเครือข่ายกันในจังหวัดเลยใช่ไหมครับโรงเรียนเล็กพึ่งโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่ก็อาจจะมาเอื้อหนุนให้กับโรงเรียนเล็กทำให้เด็กๆก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ อันนี้คือด้านคุณภาพนะคะ
2: ครับ
3: แล้วอันเรื่องต่อไปที่ท่านเรียนนโยบายรอบ2นี่คือโอกาส
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นโอกาสก็คือต้องเรียน 100% ให้ครบเลยแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็พัฒนาทักษะเขาด้วยว่าเขาเป็นเลิศทางด้านอะไรอย่างเช่นทุกคนของโรงเรียนเรานะคะว่าได้เรียนตามกำหนดเรียนได้เรียนครบทุกคนแล้วทีนี้เราก็มาสำรวจเหมือนงานวิจัย
2: เอาไปใช้ยังไงบ้าง
3: ทีนี้เราก็นำไปใช้ว่าเราก็ต้องรู้จักเด็กทุกคนเลยเรามีการเยี่ยมบ้านเรามีการจดบันทึกเรามีการเขียนสมุดความดีเรามีการถามว่าเด็กต้องการอะไรไม่ใช่ว่าครูต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเด็กต้องการอะไ
2: ร
3: แล้วเด็กอยากได้โรงเรียนแบบไหนเด็กอยากได้ครูเป็นอย่างไรเด็กก็เขียนมาแล้วเด็กชอบอะไรค่ะเด็กบางคนนะคะชอบดนตรีไทยเราจัดให้เลยค่ะ
2: อ๋อเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
2: คือตรงตามวัตถุประสงค์ความต้องการของเด็กด้วย
3: ใช่ค่ะเด็กที่โรงเรียนมีดนตรีไทยยอดเยี่ยมออกงานทุกวันพระวันพระนี่เราจะไปช่วยวัดค่ะวันพระนะคะเราไปหาตังค์ด้วย นะคะที่วัดนะคะหลวงพ่อก็ให้งบประมาณเป็นอาหารกลางวันเป็นอะไรมา
2: ครับ
3: อันที่สองถ้าเด็กชอบดนตรีอย่างอื่นเช่นการร้องเรามีที่โรงเรียนเรามีวงลำตัดค่ะ
2: ครับ
3: ลำตัดเราแสดงบ่อยมากที่เมืองทองเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะลำตัดของเราตัวเล็กๆค่ะได้เล่นได้หมดอย่างที่สามคอมพิวเตอร์เราได้ไปประกวดกับโรงเรียนใหญ่เราได้ที่หนึ่งมาเยอะมากเพราะเรามีคอมพิวเตอร์เก่งนะคะครูเรามี4คน
2: 4คนจากนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
3: 119คนค่ะ
2: โอ้โห
3: เรามีครู4คน
2: จัดสรรครูกันยังไงในอย่างนี้
3: ครูทุกคนเราเก่งหมดเลย เป็นอาจารย์3หมดเลยทุกคน
2: ครับ
3: ค่ะทีนี้คือการจัดสรรก็คือว่าเรานี่มีครู4คนเราทำยังไงถึงจะพัฒนาได้ตัวที่3ที่นโยบายของรัฐบาลก็คือการมีส่วนร่วม
2: ครับ
3: เราก็ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่ว
2: ม
3: โดยไปขอจากอบจ.จังหวัดนนทบุรีย
2: ังไงครับดึงเข้ามา
3: ก็คือไปขอท่านว่าโรงเรียนเรานี่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
2: ครับ
3: เด็กเราเก่งครูเราเก่งแต่เราน้อยท่านมีครูที่จะให้เรามาช่วยเหลือเราไห
2: ม
3: ทางอบจ.จังหวัดนนทบุรียอดเยี่ยมมากค่ะ
2: ครับ
3: ส่งให้มารวมแล้วตอนนี้เป็น12คน
2: อ๋อ
3: ค่ะ
2: พิเศษ
3: นะคือการมีส่วนร่วมไงครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าเราก็ต้องทำโรงเรียนเราให้ดีแบบที่ท่านสอนฉันมาว่าต้องเป็นครูดีครูดีนั่นก็คือ1ต้องรู้เข้าใจ
2: ครับ
3: นะคะแล้วก็ปฏิบัติได้ก็มี3อย่างอันนี้เป็นพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
2: ฟังดูแล้วเหมือนว่าปัญหาที่มีในพื้นที่เนี่ยก็แก้กันเองในพื้นที่ได้ส่วนนึงแล้วทีนี้อยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไปบ้างไหมจากนโยบายทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยทางดร.ขัตติยาอยากจะนำเสนอ
3: เยอะมากเลยค่ะ
2: เอาสักเล็กสักน้อยมาเป็นน้ำจิ้มหน่อยแล้วกันตามเวลาที่เราพอมี
3: อยากจะกราบเรียนท่านนะคะว่าอยากให้ผลิตครูยุคใหม่นะคะ
2: ยังไงครับครู
3: อยากจะได้ผลิตครูที่เป็นครูครูเพื่อสิทธิ์นะคะ
2: ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นหรอครับ
3: ก็ปัจจุบันก็ครูเพื่อสิทธิ์แต่จิตใจอาจจะไม่ใช่เป็นครูแต่อยากได้จิตวิญญาณของความเป็นครูจริง
2: ๆ
3: สอนเด็กด้วยความตั้งใจจริงสอนเด็กเพื่อต้องให้เด็กมีความรู้พัฒนาประเทศชาติจริง
2: ๆมาที่ทางผอ.จิระบ้าง
4: ผมอยากพูดถึงครูพันธุ์แท้บ้างว่าทำยังไงถึงจะเป็นครูพันธุ์แท้ได้
2: ยังไงครับ
4: นะครับโรงเรียนผมเนี่ยนะชื่อโรงเรียนวัดวังบุญนะครับผมก็จะมีอุดมคติว่าวังบุญรักคุณเสม
2: อ
4: วังบุญรักคุณเสมอนะครับเสร็จแล้วการจะเป็นครูพันธุ์แท้ได้นั้นต้องใช้ทั้งหมด5รักด้วยกันนะครับรักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานเหมือนชีวิตรักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติสนิทรักศิษย์เหมือนลูกหลานตนรักชุมชนและศรัทธาอาชีพครูตรงนี้จะเป็นครูพันธุ์แท้เลยครับคือผมพยายามปลูกฝังครูที่โรงเรียนผมให้รักทั้ง5เนี่ยแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยจะตามมาเองนะครับ
2: อ๋อนี่ฟังดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่อยู่กันแค่ในโรงเรียนละมันเหมือนกับว่าเป็นศูนย์กลางชุมชนใช่ไหมครับคือครูทำหน้าที่มากกว่าครู
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการนะครับขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับแนวคิดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนนะครับซึ่งก็จะต่อยอดไปพัฒนาการศึกษาในทศวรรษที่2แล้วที่สำคัญเราได้เห็นแนวคิดของแต่ละโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการจุดประกายนะครับให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้อาจจะเป็นคุณครูหรืออาจจะเป็นผู้อำนวยการตามโรงเรียนที่ไหนก็ตามน่าจะสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้ในโรงเรียนของท่านจริงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของ

ระดับชั้นประถมศึกษาสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับในระดับมัธยมศึกษาครับว่าจะมีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไรและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะติดตามทั้งหลายรายการของโทรทัศน์ครูรวมไปถึงเบื้องหลังนะครับแล้วก็ยังต่อเนื่องไปถึงการดูย้อนหลังด้วยของรายการของเราติดตามได้นะครับทาง www.thaisteacher.tv ครับหรือติดตามผ่านทางหน้าจอทีวีก็ได้นะครับที่ไทยคม5ช่อง36 KU band สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Teacher Talk ครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับทุกครั้งที่เราเจอกันเช่นเคยนะครับเราจะรวบรวมเรื่องราวในแวดวงการศึกษามาฝากคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นะครับชัดเจนไปในของระดับชั้นประถมศึกษาไปแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาดูระดับมัธยมศึกษาครับเพราะว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยนะครับนักเรียนช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัยนั่นเองครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับดร.ปัญญาแก้วกียูนนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณมาสิครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับ
0: และท่านที่2นะครับอาจารย์ประกาศสิทธิ์ยังคงครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับผอ.ประกาศสิทธิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่3นะครับอาจารย์รัตนาวิบูลยเสกครับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมาเน้นย้ำกันที่ระดับมัธยมศึกษานะครับเรียนถามทางดร.ปัญญาก่อนเลยสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วประถมจุดเน้นของระดับมัธยมศึกษาเนี่ยวางนโยบายไว้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจะเป็นจุดเปลี่ยนของการปฏิรูปการศึกษาไทย
0: ครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ระดับประถมศึกษาซึ่งจะเน้นเนี่ยเรามองภาพใหญ่ว่าเด็กป.1ถึงป.3นะอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
0: ใช่ครับ
1: พอมาถึงป.4ป.5 6อ่านคล่องเขียนคิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดพื้นฐานสามารถสื่อสารได้เหมาะสมตามวัยนี่พอถึงถ้าเกิดจบตรงนั้นแล้วอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องแล้วพอถึงมัธยมตรงนี้สำคัญเพราะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต
0: ครับ
1: กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพราะนั้นหลังจากที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างนั้นเนี่ยจุดเน้นในชั้นระดับมัธยมศึกษาเนี่ยเราจะเน้นไปเรื่องของการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเราจะเน้นไปเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีทักษะชีวิตรวมถึงเรื่องของทักษะในการสื่อสารช่วยสร้างสรรค์ได้สามารถสร้างสรรค์ตามช่วงวัยได้ในระดับชั้นม.ปลายก็เช่นเดียวกันใช้คำว่าม.ปลายกับม.ต้นจะบอกว่าม.ปลายเนี่ยจะต้องแสวงหาการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาต่างๆได
0: ้ครับ
1: ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวัยรุ่นละเด็กต้องเข้าใจในการที่จะเจอแล้วก็เผชิญปัญหามากมายก็ต้องให้แก้ปัญหาได้ประเด็นที่สองต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป็น
0: ต้องใช้คอมพิวเตอร์
1: แล้วที่สำคัญนะครับ
0: ครับ
1: ต้องใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยภาษาอังกฤษดีใจครับวันนี้มีครูภาษาอังกฤษมาด้วยก็ภาคภูมิใจและที่สำคัญมากก็คือคนที่จะเข้าไปประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมในอนาคตจะต้องมีทักษะการคิดขั้นสูงมีทักษะชีวิตที่สำคัญก็คือสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยผมว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นสำคัญทำไมต้องมีจุดเด่นตรงนี้ครับเด็กมัธยมวันนี้ใครๆก็บอกว่าต้องเรียนที่ต้องรู้มากมายเหลือเกินแล้วถามว่าจริงๆต้องเรียนรู้อะไร
0: ครับ
1: เพราะนั้นความสามารถในการเรียนรู้คือหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมก็คือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรู้เพื่อจะแก้ปัญหาได้นี่แหละครับเป็นจุดเด
0: ่
1: นแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องมาบอกจุดเด่นตรงนี้เพราะว่าหลักสูตรการศึกษาจะเห็นเยอะมากเลยแล้ววันนี้เนี่ยผู้ปกครองก็จะกังวลมากพอหลังจากตรงนี้แล้วก็จะต้องเข้าไปเรียนต่อมหาในมหาวิทยาลัยจะต้องไปประกอบอาชีพนะครับก็อยากจะถือว่าความสามารถทักษะในการที่จะทำให้นักเรียนนะครับมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขนั้นต้องมีจุดเน้นอย่างที่ผมนำเรียนซึ่งไม่ใช่เป็นจุดเน้นของผมแต่เป็นจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไปเมื่อวันที่22ตุลาคม2553ว่าใช้ละ10ปีนี้เราจะใช้ยังไง
0: นี่คือจุดเน้นของคุณภาพของผู้เรียนทีนี้คุณลักษณะของผู้เรียนจะต้องเป็นยังไงดร.ครับ
1: ครับนอกจากจะพูดถึงความสามารถและทักษะเราต้องพูดถึงคุณลักษณะ
0: ครับ
1: วันนี้เราบอกว่า4เรื่องถ้าเป็นประถมบอกว่าเป็นคนใฝ่ดีนะใฝ่เรียนรู้พอมาถึงมัธยมบอกก็ต้องอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานได้อันนี้จะไปสอดคล้องกับหลักสูต
0: ร
1: การศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2511ที่เราบอกว่าจะต้องไปพัฒนาคนไทยให้เป็นคนมีจิตสาธารณะนะรักความเป็นไทยนะมุ่งมั่นในการทำงานนะอยู่อย่างพอเพียงใฝ่เรียนรู้มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงเครื่องสัมพันธ์เป็นพลเมืองนี
0: ่
1: รักชาติศาสตร์กษัตริย
0: ์อันนี้คือคุณลักษณะ
1: ใช่
0: แต่ว่าโอ้โหช่วงของมัธยมปลาย หัวเลี้ยวหัวต่อมากเลยที่จะต่อไปที่มหาวิทยาลัยหรือว่าจะจบอยู่แค่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันวางนโยบายในแนวยาวๆมีเป็นโรดแมปลักษณะเหมือนกับทางประถมศึกษาไว้ไหมครับ
1: ครับเป็นลักษณะเดียวกันที่วิธีการปฏิบัติวันนี้มันก็อาจจะต่างกันไปเพราะว่าระดับช่วงวัยของเด็กไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าก็ดูว่าปีนี้เราประกาศไปแล้วจัดวางระบบเรียบร้อยแล้วก็เสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
0: ครับ
1: ว่านี่นะเรามีจุดเน้นของการพัฒนาผู้เรียนตรงนี้โรงเรียนไปทางไหนนะครับโรงเรียนมัธยมวันนี้เราก็ชื่นใจนะครับ 2,300 กว่าโรงเรียนนะครับทั้งประเทศ
0: ที่รับนโยบายไปปฏิบัติใช่มั้ยครับ
1: ไปรับนโยบายไปปฏิบัติคือโดยปกติก็เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าโรงเรียนจะต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
0: มีโรดแมปที่ชัดเจนเช่นกันนะครับฟังอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ประกาศในฐานะที่เหมือนเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็ต้องดูเรื่องของการเรียนการสอนด้วยจุดเน้นตรงนี้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงในพื้นที่มากน้อยขนาดไหน
2: กับเรียนว่าปกติเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนอยู่แล้ว
0: ครับ
2: คราวนี้ท่านก็เป็นห่วงว่าขณะที่เรากำลังจะแยกกรมแยกกองกันทำกันใหม่เนี่ยนะฮะท่านก็ทบทวนเป็นคำรบที่สองอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่เราทำเป็นปกติยังมีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะมีคุณภาพสูงสุดกับคุณภาพของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองของท่านเนี่ยที่มองดูนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนต้องมีวิธีการหาความรู้สรุปความรู้ด้วยตนเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าของเรานี่มีปัญหาเรื่องมีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่านักเรียนไทยเนี่ยคิดไม่เป็นนักเรียนไทยเรียนรู้ด้วยตนเองไม่เป็นน
0: ะฮ
2: ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยกราบเรียนว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาตั้งแต่ปี2552เนี่ยกระบวนการปฏิรูปของเราเนี่ยก็ปรับทุกอย่างนะฮะให้ก้าวหน้ามาโดยตลอดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยก็ยังมีการหลงลืมเท่านั้นเองที่เราจะปรับกระบวนการใหม่นะฮะอย่างเช่นวิธีคิดที่เป็นบทบาทของโรงเรียนนะฮะที่ท่านเน้นมาล่าสุดเนี่ยก็คือเน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0: ครับ
2: ทำไมถึงเน้นตรงนั้นน่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราไปหลงลืมตั้งแต่ท่านผู้ปกครองเนี่ยมักจะมองเห็นเฉพาะคะแนนของนักเรียนเป็นหลักถ้าคะแนนของท่านดีแล้วเรื่องอื่นเนี่ยไม่สำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะทำให้นักเรียนจบหลักสูตรเนี่ยมันมีอยู่4ตัวใหญ
0: ่ครับ
2: ซึ่งชัดเจนมานานแล้วแต่เราไปมุ่งเน้นตรงคะแนนส่วนอื่นๆที่สำคัญก็คือการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะเรื่องที่สองก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งขณะนี้จุดเน้นใหม่เนี่ยก็ง่ายนะฮะอย่างความพอเพียงในชั้นม.ต้นชั้นม.ปลายก
1: ็ให้มุ่งมั่น
2: มุ่งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมั่น
1: แล้วก็มีความรักในการทำงาน
2: ใช่ไหม
1: อยากให้เป็นคนที่
0: มันเป็นความต่อเนื่องกัน
2: มันจะต่อเนื่อง
0: ต้นกับมัธยมปลาย
2: นิสัยเหล่านี้ก็จะติดไปถึงอุดมศึกษานะแล้วตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งพวกเรามักลืมแล้วก็บางโรงเรียนเนี่ยไม่เน้นย้ำกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแนะแนวเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หรือเรื่องชุมนุมเป็นเรื่องที่จะสร้างสรรค์ให้เด็กเนี่ยเลือกที่จะส่งเสริมตัวเองเลือกที่จะร่วมกิจกรรมเมื่อเลือกอย่างหลากหลายจัดอย่างมีคุณภาพนักเรียนก็จะค้นพบตัวเองนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะเรามีหน้าที่จัดให้เขาค้นพบเมื่อค้นพบเสร็จคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองโรงเรียนต้องช่วยกันสนับสนุนในความชัดเจนตรงนั้นนะฮะซึ่งภาพเก่าเนี่ยเราก็จะไม่มองตรงนี้กันมากมายนะเป็นจุดเน้นของท่านที่

0: ได้ผลอย่างไรนะฮะทำอาจจะเป็น good practice ก่อนนะยังไม่ได้ทดลองทดแต่รู้สึกได้ผลกระบวนการดังกล่าวทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนทำให้รู้สึกว่าเออเขาคิดแบบมีเหตุมีผลกล้าพูดกล้าที่จะตอบโต้กันนี่คือเรื่องใหญ่ของเด็กไทยซึ่งหลายโรงเรียนดีขึ้นแล้วขณะนี้ทั่วประเทศไทยดีขึ้น
1: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์ขออนุญาตเรียกคุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
2: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อเอามาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
1: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
2: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราเช่นก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมุติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิดเธอต้องช่วยครู
1: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
2: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขาเนี่ยจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากอ่ะถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังไหนค่ะแล้วเขาก็บอกเอออยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาหรือยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาอธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
1: เ
2: ราก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
1: ่
2: เงี้ยค่ะ
1: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
2: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลยอ๋อ
1: คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
2: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
1: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆเวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง

0: เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางโรงเรียนที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้นะครับขออนุญาตคุยกับอาจารย์รัตนะขออนุญาตเรียก
1: Larry.
0: คุณครูแอลลี่ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับฟังจุดเน้นตรงนี้แล้วคุณครูแอลลี่เอาไปใช้ได้ยังไงบ้างไหมหรือปกติก็ใช้อยู่แล้ว
1: ใช้อยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วค่ะวิสัยทัศน์ของเรียนก็จะเป็นเน้นให้เด็กเนี่ยเป็นคนเก่งคนดีมีสุขนะคะแล้วก็เน้นอนุรักษ์ธรรมชาติเน้นความเป็นไทยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพราะฉะนั้นต้องเน้นการสื่อสารแนวพระราชดำริของในหลวงต้องมาใช้อยู่แล้วล่ะค่ะ
0: ในระดับมัธยมเนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยใช่ไหมครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับเด็กๆอยู่แล้วสอนอยู่แล้วพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมจากการเรียนการสอนในระดับมัธยม
1: ก็เขาแบบซุกซนเล่นชอบเล่นเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องหาเทคนิคอะไรมาที่มาดลใจไม่ให้เขาเบื่อการสอนของเราเช่นก็จะเอาเกมเอาเพลงเอาละครเอาบทบาทสมมติในสิ่งที่เขาชอบเนี่ย

0: ไปนำเสนอเขาแล้วก็ดีไหมดีก็ช่วยครูคิดสิไม่ใช่ครูคิดคนเดียวนักเรียนต้องช่วยครูคิดไม่ใช่ให้ครูมาคิด
1: ครับ
0: ต้องช่วยครู
1: คุณครูมีส่วนสำคัญผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็หลายคนนักเรียนหลายคนก็บอกว่าคุณครูแอลลี่เนี่ยเป็นขวัญใจของนักเรียนใช่ไหมทีนี้มีวิธีการดึงดูดยังไงครับคุณครูครับที่ทำให้นักเรียนสนใจคุณครู
0: ก็เป็นสไตล์การสอนของครูเนี่ยค่ะสไตล์การสอนของครูเนี่ยครูก็เข้าไปพูดเล่นพูดคุยกับเขานะจะไม่เน้นย้ำเนื้อหามากอะถามว่าวันนี้ลูกอยากจะเรียนเรื่องอะไรลูกไปสืบค้นมาหรือยังนี่ค่ะแล้วเขาก็บอกอยากจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adjective แล้วลูกไปสืบค้นมาหรือยัง adjective มันเป็นยังไงล่ะลูกเขาอธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาจอยกันนะคะ
1: เ
0: ราก็อาจจะเอาเกมที่เกี่ยวกับ adjective เข้าไปใส่หรืออาจจะหาเพลงภาษาอังกฤษที่มีการสอน adjective ในเพลงนั้นเข้าไปใส
1: ่
0: เงี้ยค่ะ
1: ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันไม่น่าเบื่อ
0: สนุกมากอยากให้คุณพาสิทธิ์ไปดู อย่างหูยเสียงดังสงสารห้องข้างๆเขามากเลยอ๋อ
1: คือไม่ใช่ในทำนองว่าคุณครูมายืนสอนอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ด้วยตรงนี้ก็ตรงกับทางจุดเน้นพอสมควรใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปคุณครูมองว่าเราจะนำจุดเน้นเนี่ยเข้าไปเสริมกับการเรียนการสอนได้อย่างไร
0: ก็เอาเข้าไปสอนก็ลักษณะนี้นะคะคือเอาทุกอย่างของท่านเนี่ยเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
1: ทางดร.ฟังทางคุณครูแอลลี่แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าคุณครูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าพูดกันตรงๆสอนแบบน่าเบื่อใช่ไหมเด็กๆ เวลามานั่งเรียนก็จะรู้สึกเบื่อตรงนี้เราจะพัฒนาตรงนี้กันยังไง
2: จริงๆอย่างตัวอย่างที่ครูแอลลี่บอกเนี่ยคือฟังดูแล้วน่ะดูลักษณะการคิดการทำมันไม่น่าเบื่ออยู่แล้ว ผมเห็นครูแอลลี่ก็เลยนึกถึงคำขวัญวันครูโลกนะครับว่า education quality is teacherเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของครูอยากเห็นอย่างเนี้ยแล้วมันก็จะทำให้จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนนำไปสู่จุดเปลี่ยนการปฏิรูปได้
1: จากเคยเป็นนักเรียนมาก่อนเนี่ยคุณครูแบบคุณครูแอลลี่ผมว่าน้อยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าสอนยืนสอนแล้วก็มันพูดตรงๆว่าอาจจะน่าเบื่อใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่า
2: คร
1: ูพันแท้
2: รุ่นคุณภาสิ
1: อาจจะนานแล้วอาจจะ
2: นานแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้ว
1: ไม่อย่างนี้ในกระทรวงเองมีหลักสูตรพัฒนาไหมผมว่ามันเป็นเทคนิคการสอนของครู
2: ตอนนี้เล่าให้ฟังเลยก็ท่านผอ.ประกาศเสร็จก็อยู่ที่ปีที่แล้วเนี่ยเราประเมินผู้บริหารโรงเรียนทั้งประเทศเลยนะคร
1: ับ
2: 32,000 กว่าโรงแล้วคุณครูเนี่ยเราบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ประเมินด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เน้นย้ำไปเลย5วิชาหลักนะภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา5วิชาหลัก
1: ครับ
2: ต้องเน้นไปพิเศษเรามีการอบรมครูแกนนำทราบของเป็นครูแกนนำด้วยนะครับเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นนะครูแนวครูดนตรีอบรมหมดไปแล้วแล้วก็เน้นที่มัธยมศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนี่ก็คือจุดเปลี่ยนไง อย่างที่คุณภาสิทธิ์บอกว่าถ้าอย่างนี้มันได้จะต้องเปลี่ยนอย่างไรก็นี่คือกระบวนการอย่างหนึ่งที่สพฐเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วก็ให้ทางสพมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับสพปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามจุดเน้นที่กำหนด
3: กับเรียนท่านว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณหญิงกสมากำลังจะเกษียณราชการ
1: ครับ
3: ท่านเคยไปให้กำลังใจเราที่ปากน้ำสุนทรการนะ
1: ครับ
3: ผมหาเครือข่ายสตรีสุนทรการเนี่ยเป็นศูนย์แนวนะของจังหวัดแล้วเราก็ไปหาเครือข่ายกรมสุขภาพจิตที่นั่นมีโรงพยาบาลยุวประสาทท่านกรุณาไปทำ MOU นะหัวข้อในการทำ MOU ข้อตกลงของเราระหว่างกระทรวงเรากับกระทรวงสาธารณสุขก็คือการจัดกิจกรรมเชิงบวกให้กับครูประจำชั้นที่จะนำไปใช้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรากฏว่าขณะที่เราไปทำที่ปากน้ำสมุทรปราการนะฮะเราทำทั้งจังหวัดเลยเป็นสมุทรปราการโมเดลได้ผลดียิ่งเลยก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิ่งขึ้นสูงวิ่งขึ้นทันทีนะฮะแล้วก็ขณะนี้ขยายผลไปยังโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยขณะนี้สตรีวิทยาก็ติดต่อเข้ามานะฮะทางที่สุพรรณบุรีโรงเรียนกันตสูตร
2: นะครับ
3: ก็ติดต่อเข้ามานะฮะสพม.6ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยคือพอเขาไม่เห็นกระบวนการแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าใช่เลย
1: เอาไปใช้ได้จริง
3: การที่เราจะให้เด็กมีความสุขในการเรียนเนี่ย
1: ครับ
3: ครูก็ต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงบวกครูก็จะมีความสุขด้วยนะฮะ
0: ตอนแล้วมีความสุขจริงอ่ะสนุกมากเลยอ
3: ่
0: ะ
3: แต่นี่ครูอาจจะยังไม่ค้นพบเราก็ต้องไปแนะนำกัน
1: ต้องไปแนะนำให้ครูค้นพบเร็วๆหน่อยก็ดี

0: การเรียนการสอนจะได้สนุกสนานแต่ฟังอย่างนี้เอาปิดท้ายสักนิดสำหรับครูแอลลี่มีแต่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับสอนก็สนุกสนานแต่ว่าแหมในฐานะที่ดร.ปัญญาก็อยู่ตรงนี้แล้วจะฝากอะไรไว้ไหมที่อยากจะให้มีการพัฒนาต่อไปในเชิงนโยบายก็ได้นะครับกับทางสพท.
1: ก็เรื่องของหลักสูตรนะคะตอนนี้โรงเรียนใช้3หลักสูตรคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2544นะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นของม .3 กับม .6 หลักสูตรแกนกลาง2551ก็เป็นของม .2 กับม .5 และตอนนี้ม .1 กับม .4 เนี่ยใช้หลักสูตรแกนกลางปี2551บวกกับมาตรฐานสากลค่ะก็อยากจะฝากไว้ว่ารู้สึกหลักสูตรมันเยอะครูพยายามจะปรับตัวเองให้เข้ากับหลักสูตรก็ไม่ค่อยจะทันนะคะพยายามปรับอะค่ะทำไงจะแก้ได้อะค่ะ
2: ครับก็เห็นว่าตัวหลักสูตรอย่างที่ว่าวันนี้เราเป็นปีที่ประกาศใช้หลักสูตร2551ทั่วทั้งหมดก็เลยมีบางส่วนที่ยังค้างอยู่นะครับนี่คือความเร็วของเนื้อหาสาระผมจะบอกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยซึ่งผมก็เคยเรียนเน้นย้ำไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นที่ปรากฏนะซึ่งถ้าเอาเป็นครูอย่างครูแอลลี่เนี่ยเข้าใจว่ามันต้องทำหลายด้านเพราะครูแอลลี่คงจะสอนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6
1: ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อครับแต่ส่วนนี้ก็เห็นว่าวิธีการเนี่ยมันตรงผมอยากให้เป็นแบบอย่างนะครับว่าจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น2ที่จัดการเรียนรู้ที่โยงเข้ากับวิถีชีวิตผู้เรียน
1: ใช้
2: สื่อใช้หลักสมาร์ทเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและที่สำคัญมากก็คืออย่างที่ท่านพ.ประกาศสิทธิ์ได้พูดเป็นผู้นำทางวิชาการมองหลักสูตรมองการสอนแล้วชัดผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดทางโรงเรียนมัธยมเนี่ยเล่นตรงนี้เต็มเต็มและตรงๆอย่างนี้นะเรากำลังจะมีความภาคภูมิใจกับวิถีชีวิตในการที่จะผลิตคนการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าจะเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มันต้องอาศัยแรงกระตุ้นหรือว่าวิธีกระบวนการในการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่ทางพ่อประกาศสิทธิ์ที่ควรเรียกให
0: ้
2: ทำไงจะได้เป็นทุกคนก็ฝากทางบ้านนะคร
0: ับครับแต่ฟังพูดถึงเรื่องหลักสูตรพอดีจุดเน้นข้อหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษใช่ไหมครับที่อยากจะให้เป็นภาษาที่สามารถสากลแล้วก็ใช้กันได้คุณครูแอลลี่มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมบางคนอ่านได้เขียนไม่ได้แล้วต้องมาเรียนด้วยกัน
1: คือในช่วงเช้านะคะก่อนโรงเรียนเข้าเวลาสัก7โมงถึง7โมงครึ่งเนี่ยก็จะเอานักเรียนพวกเนี้ยเรียกที่พวกที่เรียนอ่อนๆนะมาเรียนพิเศษในตอนเช้า
0: อ๋อหมายถึงจัดเวลาเพิ่มให
1: ้สำหรับเด็กที่เรียนอ่อนค่ะแล้วก็ในคาบเรียนเนี่ยจะให้เด็กเก่งนั่งคู่กับเด็กอ่อนเพื่อให้เด็กเก่งเขาได้สอนเด็กอ่อนนะคะ
0: จัดประกบกันไป
1: ประกบกันค่ะ
0: ก็จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได
1: ้กันระยะนมิตรค่ะ
0: พอประกาศเสร็จแล้วครับเจอปัญหาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าพื้นฐานนักเรียนไม่เท่ากัน
3: มีทุกโรงเรียนนะฮะที่ทางครูแอลลี่เนี่ยดูแลเด็กตอนเช้าที่สตรีสุขการเนี่ยมีรายการ after school program นะฮะเราให้นักเรียนชั้นม.1 นะที่ต้องการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องวิชาต่างๆเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วเราก็ใช้อาสาสมัครซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายเนี่ยพี่เนี่ยได้ลงมาดูนักเรียนรุ่นน้องวันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ได้ผลทั้งด้านจิตวิทยาพี่ลงไปดูแลน้องน
0: ้
3: อง
0: จะรู้สึก
3: อบอุ่นผูกพันนะฮะขณะเดียวกันก็ได้ใช้เวลาว่างก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยได้ทบทวนนะฮะ
0: ถามพออ้ออีกสักนิดหนึ่งนะครับดูแลบริหารในโรงเรียนมีทั้งมัธยมต้นมัธยมปลายแต่มัธยมปลายเนี่ยเด็กก็มักจะเลือกที่จะเรียนสายวิทย์กันแต่สายวิทย์ทีนี้โอ้โหมีทั้งต้องเรื่องอุปกรณ์เรื่องคุณภาพครูต่างๆพบปัญหาอะไรบ้างไหมครับในส่วนของโรงเรียนของพออ้อ
3: โรงเรียนใหญ่ๆอย่างพวกผมเนี่ยปัญหาจะน้
0: อ
3: ยนะฮะแต่ก็เริ่มประสบปัญหาน่าจะคล้ายๆกันทั่วประเทศก็คือข้อหนึ่งความเชื่อของนักเรียนเนี่ยว่าเรียนวิทยาศาสตร์แล้วต้องดีกว่าอีกโปรแกรมหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ครับ
3: ทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยจำนวนนักเรียนที่จะเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเกิดคุณภาพที่แท้จริงเนี่ยมีไม่ถึงนะฮะยังมีน้อยอยู่ข้อ2ชัดเจนมากทั่วประเทศขณะนี้ครูขาดขาดครูนี่คือเรื่องใหญ่นะฮะก็เช่นเดียวกันโรงเรียนใหญ่อย่างสตรีสุทธิการเนี่ยปัญหาก็ยังไม่ชัดเจน
0: ครับ
3: แต่ก็กล่าวเรียนว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยนะฮะต้องทางเหนือเนี่ยต้องตอบปัญหาอันนี้อย่างชัดเจนเลย
0: ดร.ปัญญาครับ
2: ประเด็นแรกเลยก็คือ ็ต้องอาศัยหลายๆด้านอย่างเช่นเรื่องการพัฒนาผู้เรียนอย่างที่

0: ท่านพ่อประกาศสิทธิ์นะครับสตรีสมุทรปราการไม่ห่วงนะครับเพราะเป็นโรงเรียนยอดนิยมใครๆก็อยากเข้าครับ
1: ครับ
0: ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องครูเนี่ยพอพูดถึงครูผมอยากจะบอกข้อมูลอย่างนี้นะในช่วงปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เนี่ยพบว่าในช่วง10ปีเนี่ยจะมีครูใหม่เข้ามาแทนที่ครูเก่าเนี่ยมากกว่า 150,000 คนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะตรงนี้เองก็ต้องฝากไปทางคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านที่สำคัญมากคือคนต้องมีใจรักเป็นครู
1: ครับ
0: แล้วก็บอกไปทางบ้านนะครับมีลูกมีหลานนะเรียนดีเรียนเก่งเรียนเป็นครูนะครับท่านจะทำประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองวันนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเราทำไมมาเรียนครูแล้วคะแนนไม่ค่อยจะดีแหมไอเราฟังแล้วก็ใจหายวาบเลย
1: แล้วมาเป็นครู
0: แล้วมาเป็นครูแล้วก็ถ้าครูไม่ดีแล้วเมื่อกี้ผมเคยพูดว่าถ้าคุณภาพครูมันก็คือคุณภาพเด็กเด็กไม่มีทางที่จะเลยไปถึงเลยคุณภาพครูหรอกเว้นเสียแต่บางคนที่ได้หลายหลายครูนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการพัฒนาครูเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้จะมีครูเกษียณอีกมากนะครับจะมีครูต้องมาทดแทนเยอะเพราะนั้นตรงนี้ก็พอประกาศสิทธิ์ก็เป็นห่วงก็ตรงกับที่สพ
1: ท.
0: ได้เตรียมการซึ่งจะต้องประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแม้กระทั่งทางสำนักงานเลขาธิการครูสภาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการในการบริหารงานบุคคลเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆแต่ที่สำคัญยิ่งก็คือสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นแกนหลักในการที่จะผลิตและพัฒนาครูเข้ามาสู่ยุคการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2อย่างมีประสิทธิภาพและมีครับในการทำงาน
1: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยทั้ง3ท่านผู้ว่าข้อมูลที่วันนี้ได้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและก็พัฒนาได้ในอีกหลายโรงเรียนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับได้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการครับจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อยอดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ชัดเจนทั้งระดับประถมและมัธยมนะครับรวมไปถึงได้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของในแต่ละโรงเรียนผมเชื่อว่าคุณครูหรือว่าผู้อำนวยการจากโรงเรียนหลายๆท่านที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาใช้ในหลักสูตรหรือว่าในโรงเรียนของท่านได้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการย้อนหลังครับสามารถติดตามได้ที่ www.thaiteacher.tv นะครับรวมไปถึงทางทีวีก็ติดตามได้ที่ไทยคม5ช่อง36 KU Band นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์

0: โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิกหนึ่งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนนี้มีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรง

ข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรอ
3: ของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วันนี้ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นำเสนอการสอนคณิตศาสตร์2บทเรียนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจนิยามเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับและเศษส่วนได้ดียิ่งขึ้น

0: วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้จักจำนวนนับก่อน
1: ก่อนที่เราจะไปสอนเรื่องตัวประกอบควรที่จะย้อนพื้นนักเรียนก่อนทบทวนเรื่องของจำนวนนับก่อน
0: นักเรียนรู้ว่าจำนวนนับตัวที่น้อยที่สุดคืออะไรครับเราเริ่มต้นนับ1แล้วจำนวนนับที่มากที่สุดล่ะครับมีไหม
2: ไม่มี
0: รู้ได้ไงเพราะมันนับไปได้เรื่อยๆเลยนิยามของตัวประกอบของจำนวนนับก็คือจำนวนนับที่สามารถนำไปหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเช่นครูยกตัวอย่าง8
1: เราก็จะไล่จากจำนวนนับที่ไปหาร8ได้ลงตัวจากจำนวนนับที่น้อยๆไปก่อนจะแนะนำเขาว่าควรไล่จากจำนวนนับที่เป็น1นะแล้วจับคู่กันจับคู่กันตัวต่อไปเราก็ไล่จาก2ครับ2ไปหาร8ได้ไหมได้ครับ2หาร8ได้4แล้วก็จับคู่กันมันบีบเข้ามาหากันเองเลขมันจะลดลงมาเองเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะได้จำนวนที่ได้ครบตัวเลขที่ได้ครบที่เป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสอนเรื่องของตัวประกอบเฉพาะแต่ก่อนที่จะมาหาตัวประกอบเฉพาะเนี่ยย้อนทบทวนเขาอีกเรื่องของจำนวนเฉพาะก็บอกนิยามเข้าไป
0: คำว่าจำนวนเฉพาะคำว่าเฉพาะแปลว่าจำกัดใช่ไหมจำกัดแค่บางส่วนเฉพาะแค่อย่างนั้นตัวนั้นตัวนี้คือเฉพาะนิยามของจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1กับตัวมันเองนั่นเลยลองดูสิครับว่าจำนวนนับไหนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัว1ได้ไหมเพราะอะไร1มีตัวประกอบกี่ตัวครับตัวเดียวก็คือ1 2ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ถ้าเกิดเราบอกนิยามเข้าไปก่อนเขาจะตรวจสอบด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนตรงนี้เสียเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำและจะเดินไปได้เร็วจะสอนไปได้เร็วนักเรียนเองก็จะเข้าใจด้วย
0: เอาล่ะวันนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำสมมุติว่าครูอยากวาดรูปวาดรูปประกอบนะครับในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะตัวนี้เอาวาดดอกไม้ดีกว่าครูวาดดอกไม้ดอกไม้ของครูจะต้องมีทั้งหมด4กลีบตัวกลางของครูเป็นเลข8

0: ัวประกอบของครูนะครับของ8เนี่ยก็มี1กับ1กับ8แล้วก็2กับ4ครูครบพอดีเลยถ้านักเรียนมีตัวประกอบ5ตัว5ตัวบางคนว่าเป็นนิ้วมือมาครูเขียนจำนวนที่ครูเลือกไว้ตรงกลางแล้วตัวอื่นครูก็เขียนตามนิ้วเลยครบเลยอย่างนี้ได้มั้ยได้แต่ขอนิดนึงให้นักเรียนวงกลมให้ครูด้วยวงกลมตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะคือหมายเลข2
1: ครูต้องการให้นักเรียนรู้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เขาเลือกมาเนี่ยมันมีตัวประกอบเฉพาะคืออะไรอย่างเช่น8ที่ครูวงกลมว่ามี2เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น8จึงใช้เลข2เนี่ยตัวเดียวแยกตัวประกอบนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมครูถึงจึงเน้นให้นักเรียนเนี่ยวงกลมเพื่อที่จะทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน

0: ปลาหมึกได้ไหมคะ
1: ปลาหมึกหนูจะมีกี่หนวดครับ
0: 6ค่ะ
1: 6หนวด12มีตัวประกอบกี่ตัวครับ
0: 6ตัวค่ะ
1: 6ตัวได้ครับถ้าอย่างนั้นตรงมี1กับอะไรเอ่ย
0: 12
1: 2กับ6 3กับ4ถูกต้องครับได้ครับตรงนี้มันเหมือนอาจจะฟิกนักเรียนนิดนึงว่าเราไม่ได้ให้วาดทั่วไปเพราะเราต้องการในเรื่องของการนับเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับที่นักเรียนเลือกมาจำนวนนับที่เลือกคืออะไรครับ
0: 40
1: มีตัวประกอบกี่ตัวเอ่ย
0: มี8ตัว
1: 8ตัว1กับ
0: 40
1: 2กับ
0: 20
1: 4กับ
0: 10
1: แล้วก็5กับ8ถูกต้องครับวาดต้นอะไรครับ
2: ต
1: ้
2: นไผ
1: ่ต้นไผ่เลือกมาทำไมถึงเลือกต้นไผ่เนี่ยมีกี่ข้อเนี่ยมีข้อครับ
0: 4
1: ข้อแล้วตรงนี้แทนอะไรเอ่ยใบที่ร่วงใบที่ร่วงมาคือจำนวนที่เราเลือกแล้วตรงข้อเป็นล่ะ
2: ข้อเป็นตัวประกอบ
1: เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่ตัว6 1กับ6แล้วก
2: ็2กับ3
1: 2กับ3โอเคถูกต้องแล้ววงกลมก็คือ
2: ตัวประกอบ
1: เฉพาะถูกต้องครับ16ไหนๆอธิบายคุณซิว่ามีตัวประกอบกี่ตัว5ตัว1กับ
0: 2คือ16
1: 1กับ16 2กับ
0: 8
1: แล้ว4ล่ะ
0: 4คูณตัวมันเอง
1: 4คูณตัวมันเองถูกต้องครับแต่ตรงนี้เลยเรามาเขียนเนี่ยเวลามาเขียนตัวนี้เราถือว่าเป็นจำนวนเดียวกันนะเขาเลือก16ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีตัวประกอบ5ตัวก็คือ1กับ16นะครับ2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4ตอนเขาเขียนมาเขาสรุปว่ามีตัวเดียวแต่พอวาดรูปมาเขาเลือกดอกไม้มานะเขียน16ไว้ตรงกลางแล้วก็เขียน1กับ16 2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4มันกลายเป็นซ้ำกันจริงแล้วกลีบดอกต้องมีแค่5กลีบคุณครูก็เลยให้เขาแก้ตัวใหม่ส่วนไหนเนี่ยที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วมันทำให้คอนเซ็ปผิดไปเนี่ยคุณครูควรจะบอกนักเรียนแล้วก็แก้ไขณเวลานั้นเลยอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเพราะเป็นทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจผิด

สำหรับเรื่องเสร็จส่วนเนี่ยคุณครูได้นำเสนอนะครับโดยใช้วิธีเรื่องของ number sense number sense เนี่ยก็คือความรู้สึกเชิงจำนวนคือเมื่อเห็นจำนวนที่เราเขียนแล้วเนี่ยต้องรู้มันมากกว่าน้อยกว่าหรือมันเกิดจากสิ่งใดถ้าครูบอก8กับ9เอาจำนวนเต็มก่อนเอาจำนวนนับก่อน8กับ9 8น้อยกว่าหรือมากกว่า9 8น้อยกว่า9นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเศษส่วนกันเศษส่วนเกิดจากจำนวนเต็ม1ใช่ไหมครับนำมาแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันดูนะครับตัวนี้นะ

0: นี่คือสมมุติครูแทนให้เป็นจำนวนเต็ม1นะครับหรือจำนวนนับ1นะครับ
1: คุณครูได้นำเสนอจากจำนวนเต็ม1ก่อนโดยมีแถบกระดาษเนี่ย1แถบแล้วก็นำแถบกระดาษอื่นๆที่เท่ากับจำนวนเต็ม1นั้นเนี่ยนำมาแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกัน3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วนจนถึง24ส่วนก็คือนำมาเสนอเนี่ยเพื่อให้เห็นว่า1ส่วนของการแบ่งด้วยเศษส่วนที่เท่าๆกันนั้นมันมีค่าต่างกันยังไง
0: ให้แทนจำนวนคือ1เสร็จแล้วถ้าเกิดครูเอาจำนวน1เหมือนกันเนี่ยถ้าครูเอามาแบ่งใหม่แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเศษ3ส่วน3ถูกไหมครับถ้าครูแบ่งใหม่เนรมิตใหม่จากตรงนี้นะ1ส่วนถ้าครูแบ่ง2ส่วนปั๊บกลายเป็น2ส่วน2ถูกไหมครับเศษ2ส่วน2ก็คือ1เหมือนกันถูกไหมครับถ้าครูแบ่ง4ส่วนกลายเป็นเศษ4ส่วน4นะครับเศษ6ส่วน6ก็ยังเป็นจำนวนเต็ม1อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเศษส่วนเกิดจากการแบ่งจำนวนเต็ม1ออกเป็นส่วนย่อยๆแต่ละส่วนต้องทำไมกันเท่ากัน
1: นักเรียนก็จะเห็นเลยว่า1ส่วนจากการแบ่งด้วย2จะใหญ่ที่สุดและ1ส่วนจากการแบ่งด้วย24ส่วนจะเล็กที่สุดตรงนี้แหละเป็น number sense หรือความรู้สึกเชิงจำนวนที่เขาได้รับรู
0: ้คราวนี้เดี๋ยวครูจะมีใบงานนักเรียนนะจากตรงนี้ใบงานเนี่ยจำนวนเต็ม1ครูให้นักเรียนเทียบไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนระบายเดี๋ยวครูจะดูว่านักเรียนเนี่ยระบายได้ถูกต้องไหม
1: ในใบงานเนี่ยครูจะมีรูปที่เป็นตัวเทียบก่อนคือจำนวนเต็ม1นะครับแล้วก็มีอีกทั้งหมด7รูปรูปที่1แบ่ง2ส่วนรูปที่2ถึงรูปที่7เนี่ยก็ไล่ไปแบ่ง3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วน12ส่วนและ24ส่วนแล้วในคำสั่งเองนะครับให้นักเรียนเนี่ยระบายสีแต่ละรูป1ส่วนจากด้านฐาน
0: จากคำสั่งให้นักเรียนระบายรูปละกี่ส่วนครับเชิญเชิญเดี๋ยวครูระบายด้วยมาแข่งกัน

0: หลังจากนั้นครูก็ได้นำเสนอในเรื่องของการเปรียบเทียบสัดส่วนนะครับโดยการเปรียบเทียบสัดส่วนจาก1ส่วนนี่แหละเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน7อะไรมากกว่ากันเขาต้องรู้ละ1ชิ้นจากการแบ่งด้วย4ต้องใหญ่กว่า7แน่ๆ
1: ดูที่ใบงานครูครับนักเรียนดูจากรูปแรกครับแทนด้วยสัดส่วนเท่าไหร่เศษ1ส่วน2รูปที่2แทนด้วยเศษ1ส่วนแทนหมดแล้วครูแทนหมดแล้วครูถามว่ารูปไหนมีพื้นที่เยอะที่สุดเศษ1ส่วน2รูปที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือ
2: เศษ
1: 1ส่วน24เศษ1ส่วน24
0: แล้วหลังจากนั้นครูก็ได้นำเสนอในเรื่องของเศษส่วนหลายๆเศษส่วนเพื่อให้เขาเรียงลำดับจากมากไปน้อยนั่นก็มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก่อนจะให้เขาเรียงครูก็ได้มีการถามก่อนว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเป็นเท่าไหร
1: ่คราวนี้ครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบและจากการที่เรียนเปรียบเทียบมาบ้างแล้วจากตอนป.5คราวนี้ครูจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยใช้เรื่องของการคำนวณเลยโดยให้เรียนคิดจากการแบ่งส่วนอย่างเงี้ยนะครับจากรูปเศษ1ส่วน2เป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมครับไหนถ้าเกิดครูบอกว่าครึ่งหนึ่งของ8คืออะไร
2: 4
1: ส่วนเธอดูนะ1 2 3 4เท่ากันหมดเลยเห็นไหมครึ่งหนึ่งของ12คืออะไรครึ่งหนึ่งของ12คือ6เห็นไหมครับแนวนี้เท่ากันหมดเลย
0: แล้วก็ยกตัวอย่างมาเช่นเศษ3ส่วน7
1: เศษ3ส่วน7ถึงครึ่งหนึ่งไหมครึ่งหนึ่งของ7คืออะไร
2: 3.5
1: ดีมากเศษ3ส่วน7กับเศษ4ส่วน6ตอบครูซิว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
2: น้อยกว่าน
1: ี่ถึงครึ่งหนึ่งของ7มั้ยอันนี้เกินครึ่งมั้ย
2: เกิน
1: คำตอบจึงตอบน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะ

0: แบบนี้ถ้านักเรียนใช้ความรู้สึกเข้าไปจับความรู้สึกเชิงจำนวนความรู้สึกจากการแบ่งว่ามันถึงครึ่งไหมมันจะทำให้เราเรียนได้ง่ายขึ้น
1: นอกจากนั้นยังต้องมาแบ่งกรุ๊ปครับมาแบ่งกรุ๊ปที่น้อยกว่าครึ่งเท่ากับครึ่งและมากกว่าครึ่งเพื่อที่จะเรียงลำดับได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องคำนวณว่าต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วมาดูตัวเศษพอเขาจัดกลุ่มเซตอย่างนี้ได้จะง่ายมากและความเข้าใจก็ชัดเจน
0: ได้ลองดูซิจำนวนไหนที่น้อยกว่าครึ่งตรงนี้น้อยกว่าครึ่งไหมน้อยกว่า3/7ตรงไหนเท่ากับครึ่งครับเศษ 1/2มีอะไรอีกไหมที่น้อยกว่าครึ่งเศษ 1/5มีอะไรที่มากกว่าครึ่งครับ
2: เศษ 5/6
0: ครับ
2: เศษ 7/8
3: สำหรับเรื่องเศษส่วนก็คือก็ยากค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าส่วนไม่เท่ากันแล้วก็ต้องมาคูณให้มันเท่ากันต้องมาเปรียบเทียบเศษแต่ว่าของอาจารย์ชัยวัฒน์นี่เขาสอนแบบว่าให้เราใช้ความรู้สึกแล้วก็มีวิธีการเปรียบเทียบที่วิธีการสังเกตทำให้ง่ายขึ้นค่ะอย่าง1/2เนี่ย1จะเป็นครึ่งของ2แต่ถ้า3/4 4ครึ่งนึงก็คือ2แต่ว่า3มากกว่าครึ่งค่ะก็3/4มากกว่า1/2ค่ะ
1: การนำเสนอเนี่ยอย่าไปยึดติดรูปแบบถ้าเกิดเราไปยึดติดในหลักการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปยิ่งมองเห็นตัวเลขเศษส่วนเนี่ยเลิกเลยเด็กไม่คิดเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดเห็นเป็นจำนวนนับมันง่ายๆมาจากจำนวนนับซึ่งจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าครูไม่ได้พูดถึงเศษส่วนเท่าไหร่ครูจะพูดว่า1ส่วนเหมือนกับจำนวนนับเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วคุณครูค่อยมาสรุปจำนวนที่แทนด้วยเศษส่วนในกลุ่มที่เรายกตัวอย่างลงตัวนั้นลงไปแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายเลยครับ

่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความเชื่อมั่นว่าในชั่วโมงการเรียนคณิตศาสตร์นอกจากการเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและรู้วิธีนำไปใช้คือการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่คุณครูได้วางแผนการสอนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

0: ขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะจะสามารถเขียนในรูปการคูณกันแล้วได้ตัวนั้น
1: อาจารย์ชัยวัฒน์กำลังทบทวนความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจำนวนนับเพื่อเชื่อมโยงสู่การสอนเนื้อหาหลักในวันนี้คือเรื่องตัวหารร่วมมาก
0: ตัวไหนที่เป็นตัวที่หาร10ลงตัวและเป็นตัวที่มากที่สุด2เราจึงเรียก2เนี่ยแหละว่าเป็นหอลอมอของ6กับ10ถ้าคูณวงกลมตัวที่มันมีซ้ำกันคือตัวนี้ครับเลข1กับเลข2ใช่ป่ะแล้วตัวที่มากที่สุดก็คือ2เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวหารร่วมตัวที่มากก็คือหอลอมอนะครับของ6กับ10ก็คือ2
2: เวลาหาในเรื่องของหอลอมอเด็กจะติดกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วก็ดูทุกจำนวนที่ซ้ำกันดึงออกมานั่นคือรูปแบบของการหาหอลอมอถ้ามีซ้ำกัน2ตัวก็จับมาคูณกันกับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการหารสั้นถ้านักเรียนเข้าใจเนี่ยก็คือจะหาคำตอบได้แต่ว่าเหมือนกับว่าต้องจำรูปแบบในการหาว่าต้องหารได้ทุกตัวนะตรงนี้ต้องแยกมาเหมือนกันนะถ้าเรียนแยกผิดก็คือผิดเลยแต่ที่นำเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของการ

0: ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยนำกลุ่มสิ่งของนะครับนำกลุ่มสิ่งของ3อย่างมาให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติน
1: ักเรียนดูนะหนังสือครูมีกี่เล่ม6เล่มลูกแก้วครูมีกี่ลูก12
0: ของ3สิ่งก็คือหนังสือ6เล่มนะครับดินสอสี8แท่งนะครับแล้วก็ลูกแก้ว12ลูกเราตั้งคำถามให้นักเรียนเนี่ยได้คิดว่าเอ๊ะเราจะแบ่งยังไงให้ได้กลุ่มจำนวนกลุ่มเนี่ยมีสิ่งของเนี่ยมากที่สุด
1: ครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแบ่งอยากจะจัดกลุ่มอะให้มันมีจำนวนกลุ่มเท่าๆกันและมีกลุ่มมากที่สุดเราจึงเรียกมันว่าหอละมอหารร่วมมากนักเรียนคิดว่าจะแบ่งจากกลุ่มน้อยหรือจะแบ่งจากกลุ่มมากนักเรียนจะแบ่งจาก6จำนวนที่เป็น6หรือว่าจะแบ่งจากจำนวน12แล้วทำให้เราแบ่งง่ายถ้าครูแบ่งอ่ะเธอดูง่ายๆเลยแบ่งอย่างละเล่มไอ้นี่1อันแล้วก็ตัวนี้1อันได้เป็น1ชุดใช่ป่ะ1ชุดอันนี้ได้กี่กลุ่มบอกครูสิอันนี้ได้กี่กลุ่ม6กลุ่มกลุ่มละ1เล่มอันนี้ได้กี่กลุ่ม8กลุ่มกลุ่มละ1แท่งอันนี้ได้กี่กลุ่ม12กลุ่มมันยังไม่เยอะเลยกลุ่มมันแค่เท่าไหร่กลุ่มมันแค่อย่างละเล่มใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่ง2ล่ะได้ป่ะแบ่ง2ครูได้ครบกลุ่มมั้ย3กลุ่มใช่ป่ะเออได้แล้ว3กลุ่มเอ๊ะแล้วตัวนี้ถ้าครูแบ่ง2ครูได้กี่กลุ่ม4 1 2 3 4นึกออกมั้ยครับ4กลุ่มนะครับใช่ป่ะเอ๊ะแล้วลูกแก้วล่ะนี่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มแล้วก็6กลุ่มได้6กลุ่มเอ๊ะมันน่าจะใช่หรือเปล่าลองดูต่อถ้าครูแบ่ง3ได้ไหม
2: ได
1: ้หนังสือได้ไหมหนังสือ
2: ได
1: ้ตกลงตะกี้นี้เราแบ่ง1เนี่ยแน่แบ่งอย่างละ1กลุ่มได้แน่2กลุ่มละ2ชิ้นได้ไหมได้แล้วถ้าครูแบ่งจาก3ล่ะอันนี้ได้ไหม
2: ได
1: ้อันนี้ได้ไหม
2: ได
1: ้ได้ได้เท่ากันไม่เหลือเศษอันนี้แบ่ง3ได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้เพราะอะไรอ่ะ8แบ่ง3ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ
2: 8
1: นี่ไง3นี่ไง3อ่ะแต่อันนี้ได้มั้ยไม่ได้3ไม่ได้ย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยแล้วย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยตกลง3ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่งเป็น4เล่มได้มั้ยกลุ่มละ4ทำไมอ่ะ
2: เหลือ4
1: นี้ไม่เท่ากัน4ได้มั้ยไม่ได้ทันทีเลย4ก็ไม่ได้5ได้มั
2: ้
1: ย
2: ไม
1: ่ได้แล้วไม่ได้แล้ว5นี่มัน1ได้ป่ะไม่ได้ง่ายมั้ยดังนั้นจบแล้วตกลงแล้วเราได้กลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละกี่อย่าง
2: 2
1: เยอะสุดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงได้ข้อสรุปว่าได้ข้อสรุปว่าอะไรครับจะได้กลุ่มละ2ชิ้นจะได้กลุ่มละ2ชิ้นและมีทั้งหมดกี่กลุ่ม
2: 13
1: และมีทั้งหมด13กลุ่มถูกป่ะเข้าใจแล้วแล้วถ้าครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนแบ่งทำได้ไหมได้เดี๋ยวนักเรียนจัดกลุ่มตามที่เราจัดกลุ่มไว้แล้วหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มยืนขึ้นเชิญออกหน้าห้องเลยมารับอุปกรณ์มาเลย

0: ายอย่างที่ให้มานับตัวเลขหรือว่าเอามาวางเป็นกลุ่มอะค่ะ
1: เราจัดกลุ่มสิ่งของแจกนักเรียนเนี่ยไปเป็นกลุ่มเท่าๆกันหมดเลยนะครับที่มีตุ๊กตา10ตัวนะครับมียางลบ30ก้อนแล้วก็มีกล่องของขวัญอยู่25กล่องแต่เวลาเราตั้งโจทย์ให้นักเรียนเนี่ยเราจะตั้งโจทย์ที่แตกต่างกันเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทำไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาจะได้ถกเถียงกันเองในแต่ละกลุ่มเริ่มจับกลุ่มเลยคำถามแต่ละกลุ่มต้องตอบคุยได้ว่าคำถามที่หนึ่งจะจัดได้มากที่สุด

0: กี่กลุ่ม
1: สองและสามไง
2: กลุ่มสองกี่ชิ้นค่ะเอาชิ้นเอาตุ๊กตาออก4ชิ้นไม่เกี่ยวข้องแยกไว้ต่างหาก
3: กลุ่มละ3ได้4กลุ่ม
2: กระดาษ
3: กลุ่มละ4เลยนะคะ
2: ตุ๊กตา
4: แล้วก็4อ่ะลองนะตุ๊กตาต้องออก
5: พอแจกสื่อนะครับอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีนักเรียนเขาเถียงกันเองนะครับแต่ละกลุ่มเริ่มเอาสิ่งของมาเริ่มแบ่งบางคนเริ่มจับจากน้อยมากบางกลุ่มเริ่มจับจากตัวมากก่อน
4: กล่องสามตุ๊กตาสามตุ๊กตาสามตุ๊กตาสามอย่างว่าตุ๊กตาสามมันจะเหลือเศษไหมยังไม่เหลือใช่
5: บางครั้งครูผู้สอนเนี่ยจะให้เขาลองทำเองเลยทุกอย่างโดยที่ไม่ไกด์ไลน์ไม่บอกแนวทางเด็กกว่าจะหาจุดหรือแนวทางในการสรุปด้วยตัวของเขาเองเนี่ยยากครับให้นักเรียนเนี่ยทำไปทำผิดทำถูกเรื่องของเขาใช่ครับในกระบวนการเนี่ยปล่อยเขาก่อนแต่ว่าในเรื่องของการสอนครูต้องสอนแนวทางที่ถูกต้องไป
6: เวลาแบ่งตัวไหนแบ่งกลุ่มละ10เลยได้ไหมแบ่งกลุ่มนี้10เลยได้ไหมได้แล้วอันไหนต่อไปกล่องแล้วได้มั้ย10กล่องแบ่ง10ได้มั้ยไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องกลับมาแบ่งใหม่แบ่งตัวนี้แบ่งใหม่
5: คือเลือกจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วดูตัวประกอบที่มากที่สุดตรวจสอบไปหารตัวต่อไปถ้าตัวประกอบที่มากที่สุดของมันก็คือตัวมันเองไม่ได้เลือกตัวประกอบตัวถัดไปที่มากรองลงมาไปตรวจสอบถ้าหารได้จะเป็นหอละมอ
3: ตุ๊กตามี10กล่องมี15ยางลบมี25เอา5มาค่ะตุ๊กตาก็จะกลายเป็น2กลุ่มกล่องก็จะกลายเป็น3กลุ่มยางลบก็จะกลายเป็น5กลุ่ม

0: ไป
1: สองมีเท่าไหร่บ้าง
0: ชื่อเนี่ย
2: ไปหกรถเรามี28นะ
0: เนี่ยมีออกสี่ออกนั่นน่ะ
3: ที่นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่านักเรียนเขาเองเขาจะต้องนับจริงจากจำนวนนับเขาก็จะเห็นความสัมพันธ์ของจำนวน
2: สรุปว่าตัวเองแบ่งกันยังไงอ่ะ
4: แบ่งเป็นกลุ่มแล้ว4กลุ่ม
3: กลุ่ม3จัดได้ไหมกลุ่มละ8เธอจัดได้ไหมไม่ได้ตกลงจัดได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับ4ทำไมอ่ะ7จัดได้ไหมอ่ะ7จัดไม่ได้เพราะเหลือเศษใช่ครับได้4ตกลงแล้วรวมได้กี่กลุ่มครับ
5: 14กลุ่มครับ
3: การเรียนคณิตศาสตร์องค์ประกอบความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการปฏิบัติถ้าเกิดให้เขาได้ปฏิบัติเองได้เห็นเองได้อะไรเองแล้วเราค่อยโยงสู่ในเรื่องของจำนวนหรือตัวเลขให้เขาเห็นชัดเจนเนี่ยครูเองก็จะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากต่อการสอนเพราะว่าเอาสถานการณ์จริงมาสรุปกลุ่มที่5ยกมือจะได้กลุ่มละกี่ชิ้นกลุ่มที่
5: 5
3: 5ชิ้นไหนแค่อธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่จัด10
2: เพราะมันจะเหลือ4
3: เพราะมันเหลือเศษตัวไหนเหลือเศษ
2: 15
3: 15คือของกล่องมันจัดไม่ได้10เลยมาหารมาจัดเป็นอะไรแทน
2: 5
3: ถูกต้อง

างเรื่องท่านอาจจะมองมันเสียเวลาต่อการนำเสนอนะแต่บางครั้งถ้าคุณครูเองยอมเสียเวลานะครับเลือกมาสักบางจุดบางเรื่องที่นำเสนอนักเรียนได้มันจะจำติดความรู้สึกเข้าไปตลอด

0: ชื่อชัยวัฒน์คันจิตชัยครับเป็นครูสอนกลุ่มสาระการรู้คณิตศาสตร์ครับสอนโรงเรียนบ้านบางกะปิเป็นระยะเวลา7ปีแล้วครับคนที่เป็นครูนะครับในเวลาการสอนเนี่ยต้องนึกก่อนเลยว่าเด็กเนี่ยต้องมีความรู้เป็นศูนย์คือความรู้เท่ากันหมดทุกคนถ้าเรามานึกว่าเด็กเนี่ยมีความรู้มาแล้วแล้วเราสอนไปโดยที่เดินเรื่องไปเลยในเนื้อหาสาระของเราอาจจะทำให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยรู้สึกผิดหวัง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเดี๋ยวนักเรียนวันนี้เราจะขึ้นเรื่องรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเคยเรียนรูปสี่เหลี่ยมมาแล้วตอนป.5นะครับเคยเรียนสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีกี่ชนิดใครทราบบ้าง7ชนิดอะไรบ้างครับจัตุรัส
0: เพราะการวิเคราะห์หลักสูตรการเตรียมการสอนการรู้จักการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กในกลุ่มเรียนเก่งเด็กกลุ่มอ่อนเราจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรโดยให้เขามีส่วนร่วมตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะมีการทบทวน
2: เสียมสุดท้ายคือเสียมใดๆก็ได้หรือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสี่เหลี่ยม7ชนิดเนี่ยนักเรียนพูดได้ไหนลองจำแนกครูสิครับรูปแรกที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสสมบัติมันคืออะไรด้านก่อนเกี่ยวกับด้านด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมล่ะเรื่องมุม
0: ในเรื่องของสูตรต่างๆในการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเราก็ต้องมาทบทวนก่อนว่าสมบัติของสี่เหลี่ยมเนี่ยมีอะไรบ้างสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยเราจัดเป็นเซตจัดเป็นหมวดหมู่ได้ไหมนะครับแล้วก็เราสามารถใช้คำถามของเราเนี่ยเป็นตัวชี้นำให้เด็กมาถึงจุดมุ่งหมายของเราในการเรียนการสอนให้ได
2: ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านเป็นยังไงครับด้านตรงข้ามยาวทำไมกันเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้เอ๊ะด้านตรงข้ามยาวเท่ากันเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วสี่เหลี่ยมรูปหนึ่งที่มีสมบัติย่านตรงข้ามยาวเท่ากันคืออะไรเสื่อมเหมือนผ้ามันน่าจะมาจากสี่เหลี่ยมนี้ไหมมีคนบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าจับเอียงเดี๋ยวครูจะจัดให้ดูตรงนี้นะครับลองดูก่อนตะกี้นี้นักเรียนบอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าสกอร์ใช่ไหมสกอร์บอกมาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำไมจับเอียงเอียงปุ๊บยิ่งเอียงเยอะเท่าไหร่เห็นไหมครับความสูงของมันก็ทำไมลดลงใช่ไหมครับสังเกตถ้าเอียงเยอะเยอะเยอะขึ้นความสูงลดลงไหมลดลงแต่ด้านตรงข้ามยังทำไมกันอยู่เท่ากันแล้วมุมล่ะมุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันสมบัติของด้านก็ยังเท่ากันอยู่ด้านตรงข้ามทำไมกันยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ก็ยาวเท่ากันนี่คือสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่รูปนี้คือสมบัติของสี่เหลี่ยมอะไรนะผืนผ้าจึงบอกได้ว่ามันคล้ายกันใช่ไหมครับคือด้านตรงข้ามทำไมกันยาวเท่ากันยกเว้นมุมเท่านั้นเองนักเรียนอีกรูปหนึ่งเรียนคงเคยเล่นบ้างแหละนะอันนี้คืออะไรเอ่ยหัวเราะสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมรูปว่าวเนี่ยมีสมบัติยังไงเกี่ยวกับด้านตรงข้ามหรือเปล่าใช่ตรงข้ามไหมอันไหนคือตรงข้ามด้านติดกันด้านติดกันยาวเท่ากันอยู่กี่คู
1: ่
2: สองคู่สี่เหลี่ยมข้างหมูทำไมมียังไงมีสมบัติอย่างไรเกี่ยวกับด้านมีด้านขนานกันกี่คู่กี่คู่คู่เดียวคู่ไหนอันนี้เป็นด้านไหนครับด้านบนกับด้านล่างหรือว่าด้านข้าง
1: ด้านบนก
2: ับ
1: ด
2: ้
1: านล
2: ่
1: าง
2: ด้านบนกับด้านล่าง
3: การถามนำเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนง่ายๆที่เห็นภาพชัดเจนทำให้นักเรียนได้ทบทวนคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนในขั้นตอนต่อไป
0: พอเด็กจับจุดได้เสร็จตรงนี้สำคัญมากๆถ้าครูไม่ชี้นำในเรื่องของการจัดเซตให้เด็กว่ากลุ่มไหนที่มีลักษณะคุณสมบัติเหมือนกันหรือสมบัติเหมือนกันเราใช้คำถามชี้นำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเด็กจะจัดเซตได้โดยตัวของเขาเอง

0: สูตรสี่เหลี่ยมมันก็เยอะแต่ว่าอาจารย์สามารถทำให้เราเข้าใจง่ายโดยจัดแยกเป็น4หมวดเช่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสผืนผ้าขนมเปียกปูนด้านขนาดจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่ามีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่คล้ายกันค่ะ
1: จากพื้นที่ที่เรียนบอกว่ากว้างพูนยาวครูพูดใหม่ได้ไหมกลายเป็นอะไรตรงนี้เป็นฐานตรงนี้เป็นอะไรสูงมันจะกลายเป็นอะไรได้ฐานคูณกับสูง
2: จากที่ข้อหากว้างคูณยาวในสี่เหลี่ยมผืนผ้าครูก็ชี้ให้เห็นซิตัวกว้างเนี่ยถ้าเราวางอย่างนี้เราจะเรียกว่าอะไรตรงนี้ก็จะเรียกด้านฐานด้านนี้เรียกว่าอะไรเรียกด้านสูงเราไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียกกว้างคูณยาวไม่ต้องใช้สูตรที่ฟิกอย่างนั้นถ้าเราพูดเหมือนกันหมดเลยเราใช้ฐานคูณกับสูงปั๊บมันจะกลายเป็นรูปที่เป็นเซตเดียวกันทั้งหมด
1: แต่กี้นี้เราเรียนเรื่องผืนผ้าเสี่ยมผืนผ้าพอจับโยปั๊บเป็นรูปอะไรนะ
3: เสี่ยมด้านขนาน
1: เสี่ยมด้านขนานนักเรียนสังเกตเห็นไหมความสูงมันลดลงไหมครับลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าครูมีกรรไกรตัดตรงนี้ปั๊บแล้วครูเอามาแปะด้านนี้มันจะกลับกลายเป็นรูปอะไร
3: เส
1: ี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมครูถามว่าถ้าเกิดครูให้นักเรียนเปรียบเทียบจากเสี่ยมผืนผ้ารูปเดิมพอจับโยปั๊บนักเรียนคิดว่าความสูงมันต่างไปไหมต่างลงครูถามว่าความยาวเท่าเดิมไหมความยาวหรือฐานเนี่ยเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมอะไรที่ต่างไปส่วนสูงส่วนสูงต่างไปครูถามว่ารูปแรกรูปที่สองรูปไหนมีพื้นที่เยอะกว่ากัน
3: รูปแรก
1: รูปแรกถูกไหมครับ

0: ่วนสี่ลูกว่าวนั้นก็ใช้สมบัติของการหาสูตรโดยให้เด็กเนี่ยรู้ที่มาก่อนว่าหาได้ยังไงอาจจะพิสูจน์ให้เด็กดูก่อนอาจจะเป็นการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมสองรูปหรือจะเป็นเรื่องของสี่เหลี่ยมคางหมูเราจะเอาสี่เหลี่ยมคางหมูสองลูกมาประกบหน้าหลังกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็นคางหมูแล้วเราก็บอกที่มาของสูตรพอหลังจากนั้นคุณเข้าใจที่มาเสร็จคุณท่องจำอย่างเนี้ยเรียนได้ความรู้ทั้งสองแบบมันจะจำได้อย่างยั่งยืนกว่า
1: ไหนชูเลยอุปกรณ์ที่เตรียมไว้หนังยางมีแล้ว1 2 3 4 5 5กลุ่ม
2: เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนักเรียนจะได้เรียนในภาคปฏิบัติพร้อมกับอุปกรณ์ง่ายๆที่อาจารย์ชัยวัฒน์ให้เตรียมมาจากบ้าน
0: ที่เลือกให้นักเรียนใช้หนังยางไม่ให้ใช้เชือกหรือว่าอุปกรณ์อื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าหนังยางเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็หาได้ง่ายเด็กสามารถที่จะนำหนังยางตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนอกเหนือจากตรงนี้รวมถึงสื่อที่จะนำเสนอในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสและโยกไปโยกมาจะทำมุมแหลมมุมป้านมุมฉากแล้วแต่ในเรื่องของการเรียนการสอนแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับครูผู้สอนจะสามารถมองเห็นตรงจุดนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างการสอนครั้งหนึ่งถ้าจะไม่ให้เด็กลืมเนี่ยก็คือควรมีแบบฝึกหัดอย่างตัวอย่างที่ให้นักเรียนลงปฏิบัติจริงนะครับเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยแล้วก็ได้มีการประมวลผลด้วยตัวของเขาเองโดยมีการสุ่มว่าเขาจะได้เนี่ยในเรื่องของสี่เหลี่ยมอะไร
3: จงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวรอบรูป12 เมตรพร้อมทั้งหาพื้นที่แนวการคิดปฏิบัติสร้างรูปให้ดูหนึ่งรูป
0: เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาเรื่องของสูตรทั้ง7 ชนิดอยู่แล้วเมื่อเขารู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านเรื่องสมบัติของด้านเรื่องสมบัติของมุมเรื่องสมบัติของเส้นทแยงมุมเขาก็จะสามารถนำมาแก้ปัญหาตรงนั้นได
4: ้เขาให้เขียนสูตรการหาพื้นที่ด้วย2เอาสูตรการหาพื้นที่มันสูตรว่าอะไร
5: 1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุม
4: สี่เหลี่ยมรูปว่าวลักษณะมันจะเป็นแบบนี้
5: ตารางเมตรก็ต้องแก้สมการคือเราต้องหาเลขอะไรก็ได้ที่คูณกันแล้วมาหาร2ก็ได้เท่ากับ4แก้สมการก็คือ4คูณกับ2เท่ากับ8
4: 2กับ4แหละมันลงตัวสุดแล้วมันก็ง่ายสุดด้วยอ่ะ
5: ก็เป็น2กับ4
0: ก่อนที่เราจะลงภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะมีการวางแผนว่าให้เขาทำด้วยดินสอก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยลักษณะของอุปนิสัยของเขาแล้วเขาจะทำเลยจะไม่มีการวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องสอนขั้นตอนในการวางแผนให้เขาก่อนว่าทำทีละสเต็ปทำทีละขั้นนะอย่าเพิ่งใจร้อนเวลาเราทำในรายละเอียดอะไรต้องครบสัญลักษณ์บางอย่างเช่นถ้ามุมเป็นมุมฉากถ้าเขาไม่ใส่ฉากมาทำให้ต้องมาถามกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดอย่างเนี้ยก็จะบอกเขา
1: สัญลักษณ์อะไรอีกที่หายไปอย่างนี้คุณรู้ไหมเส้นทแยงมุมมันทำไมสมบัติของเส้นทแยงมุมทแยงมุมมันตัดยังไงใส่สัญลักษณ์ใส่สัญลักษณ์ให้ครบครับ
0: ถ้าเรามองเห็นในสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วเราใส่รายละเอียดตรงนี้ลงไปเขาจะจำ
1: อันนี้คืออะไรเส้นกระนี่คืออะไรครับ
6: เส้นกิ่ง
1: เส้นกิ่งต้องทำไมกับฐานตั้งฉากแล้วอย่างนี้ไม่เห็นไม่เขียนมาคุณรู้ไหม
4: What?

0: ผนยังไงวางแผนยังไงเนี่ยลูกเต้าตรงนี้นักเรียนยาวเท่าไหร
1: ่ตรงนี้4 เมตรค่ะ
0: 4 เมตรยังไงครับ 2.5 กับ 1.5 ไหน 2.5 อยู่ไหนโจทย์บอกว่าจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่ามีเส้นพยางมุม2และ4และมีพื้นที่4สูตรการหาพื้นที่เส้นหนึ่ง2คูณผลคูณเส้นพยางมุมพอแทนค่ามาเส้นหนึ่ง2คูณผลคูณเส้นพยางมุมคือ2คูณ4ตัด2ไปใช่ไหมครับได้4พอดีถูกต้องไปพักได้ครับ
1: ค่ะ
0: นักเรียนถามที่2นักเรียนได้เกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับสูตรพื้นที่ว่ามา
2: ด้าน
0: มีสูตรอื่นไหม
2: มีค่ะ
0: อะไรเอ่ย
3: เส้นหนึ่งเส้นสองคูณผลคูณของเส้นพยางค
0: ์เอาให้แน่ผลบวกเส้นคูณ
4: ผลคูณ
0: เราไม่จำเป็นต้องบวกอะไรไม่มีอะไรจะบวกนะครับนักเรียนหาพื้นที่มาโจทย์บอกว่าอะไรให้หาพื้นที่โดยบอกความยาวรอบรูปมาก่อนอื่นนักเรียนจะหาด้านได้ต้องทำยังไงก่อนจงสร้างเสี่ยมจัตุรัสให้มีความยาวรอบรูป12เนี่ยหาอะไรให้ได้ก่อนหาร4ถูกต้องพอหาร4ได้เท่าไหร่
2: 3
0: ได้3นั่นแหละคือด้านแล้วนักเรียนก็ตอบมาว่าด้านคูณด้านสี่เหลี่ยมยาว3ถูกต้องหมดเลยเชิญพักครับใช้ได้
5: ค่ะวันนี้หนูได้เรียนเรื่องการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะวันนี้หนูได้ความรู้ค่ะหนูได้รู้คุณสมบัติของพื้นที่สี่เหลี่ยมค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่าครูเค้าพยายามจะคิดที่จะหาอะไรที่ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นค่ะก็ได้ทำเองแล้วมีอุปสรรคปัญหาอะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ไขอะค่ะ

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI

0: ไปซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังแสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่าง 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก 2ab cos เซต้าเมื่อมุมเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุมอัลฟาสามารถคำนวณได้จากอัลฟาเท่ากับ arc tan b sin เซต้าส่วน a บวก b cos เซต้าค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารพันออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะ จากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีกันก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
0: พร้อมหรือยังเอ่ยโอเค1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบสวัสดีเพื่อนๆด้วยสวัสดีสวัสดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้ากิจกรรมของเรากิจกรรมแรกนะคะโดยการส่งเทียนเพื่อจะอธิษฐานขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้คิดถึงว่าวันนี้เราจะเป็นเด็กดียังไงบ้างนะคะ
2: พร้อมหรือยังคะ
0: โอเค

0: ครูปลาจะมีนิทานมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องอัศวินผู้นี้นะเขาเป็นผู้องคลักษ์พระราชาแต่ว่าอัศวินผู้นี้นะมีนกแก้วคู่ใจด้วยนะสวัสดีจ้าเด็กๆนี่นกแก้วพระราชาสั่งมาบอกว่าเราเนี่ยนะต้องการสร้างปราสาทหลังใหม่โดยปราสาทหลังนี้นะต้องคงทนแข็งแรงทนทานก็มีก็อะไรก็ไม่รู้เด็กๆรู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรคุณครูปายังไม่รู้เลยมันคือแม่เหล็กอันนี้ใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมอัศวินเดี๋ยวครูปาจะขอผู้ช่วยอัศวินมาแยกของดูว่ามันจะโดนแม่เหล็กดูดติดมาได้หรือเปล่าเด็กๆมีความรู้แล้วว่าอะไรดูดได้อะไรดูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่นกแก้วจะพาเด็กๆเนี่ยไปเข้าศูนย์การเรียนวันนี้เรามี3ศูนย์การเรียนรู้พร้อมหรือยังคะเด็กๆหันไปที่มุมบทบาทสมมุติค่ะที่มีถังน้ำสีขาวศูนย์แรกของวันนี้ก็คือ
1: ตกปลา
0: ใครอ่านออกบ้างตกปลาพาเพลินศูนย์นี้ง่ายมากเลยคุณครูมีเบ็ดตกปลาที่ทำมาจากแม่เหล็กเด็กๆก็นำเบ็ดตกปลาของคุณครูนะไปตกตัวเลขได้ตัวเลขอะไรเช่นนี่เด็กๆต้องดูข้างหลังเขามีจุดโดมิโนเอาไว้อยู่ว่ามีกี่จุดใช่ไหมคะเราก็นับเลยว่ามีกี่จุดอ๋อ9จุดนี่นะจากนั้นหยิบกระดาษในตะกร้าการบ้านเราได้เลข9แล้วก็หยิบเศษวัสดุมา9อย่างติดลงไปจากนั้นเด็กๆก็เขียนเครื่องหมาย
1: บวก
0: กับอะไร
1: ลบ
0: เด็กๆก็บวก9บวกอะไรได้เท่าไหร่ศูนย์นี้นะคะคือศูนย์ดูดได้ไหมเอ่ยคุณครูมีใบทดลองเด็กๆใช้แม่เหล็กดูดอะไรแล้วก็วาดมาว่ามันดูดได้ไหมถ้าดูดได้ก็ทำเป็นหน้ายิ้มถ้าดูดยังไม่ได้ดูดไม่ติดหน้าบึ้งจากนั้นก็วาดรูปบันทึกผลกี่อย่างก็ได้แล้วแต่เด็กๆอยากจะดูดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมไว้ตรงนี้ให้นะคะสุดท้ายอยู่ตรงตู้โทรทัศน์ของเรานะคะชื่อศูนย์ว่าแม่อะไรเอ่ยแล้วก็มีคำว่าแม่ติดเอาไว้ให้เด็กๆนะหยิบกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะแล้วเขียนคำว่าแม่ลงไปแล้วก็ให้คิดอีกหนึ่งคำต่อท้ายคำว่าแม่ปัญหาครูปาก็คือเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยฟังซึ่งคุณครูปาก็ได้เอานิทานมาสอดแทรกการสอนแล้วก็กิจกรรมเนี่ยยังไม่หลากหลายจึงมีการนิเทศเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะก็วันนี้นะคะก็รู้
3: ส
2: ึ
3: กด
2: ีค่ะเด็กก็ให้ความร่วมมือดีแต่ก็ยังมีที่โซนบ้านแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมเท่าที่ควรค่ะ
3: หนูลองบอกครูว่าอะไรที่หนูรู้สึกวันนี้เราสอนไปแล้วแม่ทำได้ดี
2: ก็มีตอนที่ส่งเทียนค่
3: ะ
2: ส่งเทียนอธิษฐานก็รู้สึกว่าเขาให้ความร่วมมือดี
3: อะไรที่บอกว่าสมมติว่าหนูบอกว่าชอบนะคุณครูบอกว่าชอบกิจกรรมว่าให้ส่งเทียนอธิษฐานเนี่ยอะไรเป็นตัวบอกคุณครูว่าเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการสอน
2: ดูจากการที่เขาส่งเทียนอย่างมีสมาธิค่ะอาจารย์
3: ค่ะนะคะก็คือตั้งใจทำเนาะคำว่ามีสมาธินะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตัวบอกตัวบ่งชี้นะคะหรือตัวที่จะบอกว่ากิจกรรมเราดีไม่ดีเนี่ยเราบอกได้จากการพฤติกรรมของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณครูเนี่ยนำหลักอันนี้นะไปเป็นแนวในการประเมินตัวเองนะคะก็กิจกรรมที่หนูทำนะก็เริ่มต้นดีคือเรื่องของการใช้นิทานนะคะคุณครูก็เล่านิทานได้น่าสนใจนะคะมีหุ่นนกน
2: ะ
3: หุ่นนกหุ่นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กชอบอีกมันมีการขยับขยื่นเนี่ยตัวอัศวินคุณครูวาดอยู่บนกระดานใช่ไหมคะการขยับขยื่นมันก็ไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่เรา เราใช้หุ่นประกอบหุ่นก็น่าสนใจขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนดีเอาส่วนดีอีกก็คือหนูคุณครูก็พยายามออกแบบเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์การเรียนพอกิจกรรมที่รวมเสร็จนะก็เป็นการเรียนรู้พร้อมกันพอเป็นศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยเด็กก็จะเลือกทำนะอันนี้ดีแล้วในศูนย์นั้นก็ต้องเกี่ยวกับกิจกรรมกลุ่มใหญ่เรื่องแม่เหล็กนะคะอย่างเกาะอยู่ต่อไปศูนย์ภาษานะคะส่วนที่ดีก็คือว่าหนูจะเน้นให้เด็กรู้จักคำว่าแม่สะกดคำว่าแม่ได้ถูกต้องแต่จุดประสงค์ของหนูมากกว่านั้นบอกว่าให้คิดคำขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่ได้โอ้โหแม่อะไรบ้างอ่ะเขาก็ไปถึงนึกถึงแม่เขาอ่ะแม่เล็ก
2: ค่ะ
3: ถ้าเขาเรียกแม่อ้อยเขาก็จะเขียนแม่อ้อยแล้วใช่ที่หนูต้องการป่ะถือว่ามันยากไปเด็กก็คิดไม่ค่อยออกนะคะนะศูนย์คณิตศาสตร์ของหนูเนี่ยเรื่องตกปลาเนื้อหาที่หนูออกแบบเนี่ยมันไปถึงการใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบมันเกินหลักสูตรอนุบาลปฐมวัยนั้นประเด็นก็คือการคัดเลือกเนื้อหาเนี่ยมันต้องเหมาะกับวัยของเด็กด้วยนะคะแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องจัดอะไรที่เป็นรูปธรรมเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันรูปธรรมไหม
2: ไม่
3: รูปธรรมนะคะแต่หนูจะสอนการบวกกับการลบเนี่ยได้แต่ต้องเป็นรูปธรรมในชีวิตเขาใช้ไหมสามบวกสามมีไหมเดินไปแล้วเจอสามแล้วเครื่องหมายบวกสาม
2: ไม่
3: เจอนะจะเจอในสมุดแบบฝึกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การดำเนินชีวิตแล้วเด็กๆหาคำตอบได้ไหมคะ
2: ได้โดยการนับค่ะ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการสอนคณิตศาสตร์ปฐมวัยเนี่ยเรื่องการนับมันเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆแล้วหนูไปเร่งเรื่องการบวกการลบโดยที่นับยังไม่คล่องมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เวลาเราตั้งโจทย์ตั้งอะไรเนี่ยนะสถานการณ์เนี่ยให้มันเป็นชีวิตจริงๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็คือการลงปฏิบัติใช่ไหมคะ
0: ครูปาจะขออาสาสมัคร2คนสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีว่าการเข้าศูนย์การเรียนของเรานี่นะแบบใหม่ถูกวิธีมันคือยังไงธันวากับนุ้งหนิงเขาจะมาสาธิตการเข้าศูนย์ที่ถูกวิธีตกลงไหมคะหันหน้าไปที่มุมตกปลาพาเพลินค่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าไงถึงจะถูกวิธีวิธีการเข้าศูนย์นี้นะคะมาถึงเสร็จปุ๊บหยิบใบงานขึ้นมา1ใบจากนั้นหยิบเบ็ดตกปลาขึ้นมาตกปุ๊บปุ๊บขึ้นมาจากนั้นเด็กๆก็หยิบเศษวัสดุมานะได้กี่อันนับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6พอได้6เสร็จแล้วแล้วก็ไปหยิบปากกามาเขียนเลขอะไรดี7หรือเปล่า6ก็6ไปเสร็จแล้วเด็กๆทำครบทุกช่องจากนั้นคุณครูมีสแตมป์แล้วก็มาปั๊มที่ชื่อของเราสมมุติธันวาทำเสร็จแล้วธันวาก็ปั๊มเองอ่ะปั๊มเองเราจะมาสรุปว่าเด็กๆนี่นะเข้าศูนย์ไปแล้วเด็กๆมีวิธีการในการทำศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยยังไงบ้างครูปาหยิบผลงานใครเด็กๆต้องออกมาเล่าว่าเด็กๆทำยังไงกับศูนย์นี้นะคะใครชื่อเด็กชายอชิรธรเสียมหานออกมาธันวาทำอย่างไรบ้างกับศูนย์ตกปลาพาเพลินไหนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิครับ
1: เราก็ตกได้เลข7เราก็จิตของ7ที่มีจำนวน7แล้วเราก็ไปตบอีกครั้งก็เขียนเลข2ไปแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับเราก็บวก7บวกอีก2เราก็นับแล้วก็เขียนเลข9ลงไป
3: อ๋อๆๆ
1: แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเราตบได้เหมือนกัน
0: ใครเข้าสู่นี้แล้วยกมือโหสนุกไหมคะสนุกเพราะว่าเราได้ไปตกแม่เหล็กไปดูดตัวเลขขึ้นมาแล้วมาติดวัสดุจากวันนี้นะคะที่เรานิเทศกันอาจารย์น้อมศรีก็ได้บอกว่าเรื่องศูนย์คณิตศาสตร์ก็คือนำสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกลบเข้ามาในศูนย์คณิตศาสตร์ทำให้เด็กสับสนแล้วก็เด็กๆไม่เข้าใจจึงมีการปรับเปลี่ยนไม่ให้นำสัญลักษณ์มาในศูนย์คณิตศาสตร์แล้วก็ต้องมีตาปั๊มเวลาทำงานเสร็จเราจะได้เช็คว่าเด็กเนี่ยนะคะเข้าศูนย์เรียบร้อยแล้วเราจะได้เช็คว่าอ๋อคนนี้เข้าแล้วคนนี้ยังไม่ได้เข้าแล้วก็ มาดูใบงานของเด็กดูความเรียบร้อยอีกทีนึงผลของวันนี้ที่นิเทศนะคะก็ได้ความรู้เยอะแล้วสามารถนำไปปรับปรุงได้จริงเพราะว่าอาจารย์ท่านก็ชี้จุดที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วเราก็สามารถนำไปแก้ไขกับเด็กแล้วก็เรื่องการแผนการเขียนแผนก็เช่นกันค่ะอาจารย์ก็บอกว่าตรงไหนผิดพลาดไปก็ให้ปรับปรุงเป็นโอกาสที่ดีมากที่อาจารย์มานิเทศเพราะว่าการนิเทศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่มีอาจารย์มานิเทศเราก็ไม่รู้ว่าเราสอนเป็นยังไงบ้างให้เรามีความชำนาญในการสอนแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่กลัวที่จะโดนนิเทศครั้งต่อไป
3: ในการสอนของคุณครูนิภาพรวันนี้นะคะคุณครูนิภาพรก็ได้จัดกิจกรรมนะคะการสอนเรื่องคุณสมบัติของเหล็กก็ที่ดีที่พบก็มีหลายประเด็นเช่นการใช้นิทานประกอบการสอนเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในนิทานเนี่ยก็จะมีส่วนที่ชักจูงให้เด็กสงสัยนะคะให้เด็กอยากรู้แล้วคุณครูก็หยุดนิทานแล้วก็โดยให้เด็กเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้สื่อจริงนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสซึ่งเหมาะกับเด็กวัยอนุบาลนะคะที่เด็กจะเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสค่ะเด็กๆก็จะได้ลองทำนะคะลองฟังเสียงว่าเป็นยังไงเด็กๆก็จะแสดงกิริยาอาการที่อยากรู้อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆสื่ออยากได้จับบ้างนะคะนั้นการจัดการบูรณาการและมีกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้หลากหลายแล้วได้ลงมือปฏิบัติเพื่อข้อที่ดีที่พบในการสอนวันนี้นะคะก็มีหลายประเด็นสุดท้ายก็อยากฝากนะคะว่าการนิเทศก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะคะการนิเทศน่าจะเป็นการสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตรก็ขอให้ผู้ที่ทำงานในการศึกษานะคะที่เรามาช่วยกันทำงานร่วมกันนะคะเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นการศึกษาโดยรวมก็จะพัฒนาจะเป็นรากฐานที่ดีกับอนาคตของชาติต่อ

0: ดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นกิจกรรมที่คุณครูอนุบาลมักนำมาใช้พัฒนาเด็กๆในชั้นเรียนนอกเหนือจากความสนุกสนานและเพลิดเพลินแล้วการใช้ดนตรีและจังหวะยังมีจุดมุ่งหมายยังสามารถพัฒนาเด็กพิเศษให้มีจังหวะกายจังหวะชีวิตที่สมดุลยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด
1: อย่างแรกเลยก็คือด้านร่างกายนะคะอาจจะมีการเซบ้างในการทรงตัวหรือว่าในการเดินมีการเดินเขย่งเท้านะคะในการที่เราใช้จังหวะดนตรีเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะฝึกในการฝึกสมดุลร่างกายนะคะในการเดินการวิ่งการก้าวเท้าไปตามจังหวะเพลงอย่างกิจกรรมลูกลิงนะคะเด็กๆ ก็จะได้กระโดดเต้นเด็กๆได้ฝึกบาลานซ์ความสมดุลของร่างกายนะคะการใช้มือการฟังด้านอารมณ์อย่างเช่นน้องเนี่ยที่มีพัฒนาการช้ากว่าเพื่อนอารมณ์ของเขาบางครั้งในการร่วมกิจกรรมน้องจะยังไม่พร้อมแต่ถ้าได้มีเสียงดนตรีจังหวะเข้ามาช่วยจะทำให้น้องมีความสนุกสนานเร้าความสนใจน้องได้มากขึ้นในเรื่องของสังคมเพื่อนๆทำกิจกรรมกันก็จะมีเด็กที่มีพัฒนาการช้าค่ะเขาก็จะเล่นวิ่งเล่นไม่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะแต่พอนำกิจกรรมตัวนี้เข้ามาใช้กับน้องมากขึ้นนะคะน้องก็รู้จักการรอคอยการฟังเพิ่งย้ายรังอะค่ะช่วงแรกๆเนี่ยน้องก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยจะฟังจังหวะจับจังหวะไม่ได้คุณครูเคาะ1ครั้งน้องก็จะขอวิ่งไปรอบๆดีกว่าไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราใช้กิจกรรมนี้เข้ามาเรื่อยๆอะค่ะน้องก็มีทักษะการฟังที่ดีขึ้น
2: พอได้ยินเสียงดนตรีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดความอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะครับเราก็จะต้องดูว่าตัวเด็กเองเนี่ยมีความต้องการเติมเต็มทางด้านไหนเช่นว่าบางคนพร่องด้านการใช้สายตาเราก็อาจจะไปออกแบบกิจกรรมให้เป็นการฝึกเน้นที่สายตากับมือตาให้มันสัมพันธ์กันเช่นการโยนรับส่งบอลกับบทเพลงหรือถ้าเกิดว่าเด็กบางคนบกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อเช่นกล้ามเนื้อข้อเข่ากล้ามเนื้อข้อมืออย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเน้นทางด้านการกระโดดซึ่งในการกระโดดเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์ซ้ายขวาแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวนะครับ
3: แรกๆที่นำมาใช้ก็จะเป็นในเรื่องการฟังจังหวะค่ะเราให้เด็กๆทำตามค่ะแล้วก็สัญญาณดนตรีของแต่ละช่วงอะค่ะพอเด็กๆคุ้นชินกับจังหวะและดนตรีเริ่มนำเนื้อเพลงเข้ามาใช้ค่ะเนื้อเพลงก็จะเป็นในเรื่องของมีท่าทางแล้วก็มีนิทานประกอบค่ะก็จะเห็นในเรื่องภาษาว่าเขาจะจำได้ในเพลงที่ชอบและจังหวะที่ง่ายค่ะบางวันช่วงเช้าก็จะเหมือนการฝึกสมาธิสติไปด้วยค่ะการหยิบยกส่งค่ะประมาณ10นาทีซึ่งคุณครูก็จะสังเกตความพร้อมแล้วก็เป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมอื่นค่ะ
2: ในบทกลอนที่เราใช้กันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นเอ๋ยชั้นเจ้าหรือจะเป็นครูบางคนก็ใช้สุดคูณ

0: ให้ท่อง212224คือโดยปกติธรรมดาเราจะท่องกันธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มมีการให้อุปกรณ์ให้เขาก็ช่วยทำให้เขาสะดวกกับการท่องกลอนได้มากขึ้นนะครับหยิบมือหนึ่งส่งไปให้เพื่อนในขณะที่เราส่งไปให้เพื่อนเพื่อนก็ส่งมาให้เราก็ต้องหยิบลูกนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนระบบโรงงานที่ทุกคนจะต้องหยิบยกแล้วก็ส่งไปพร้อมๆกันสมาธิค่อนข้างสูงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะซึมซับในเรื่องของบทกลอนที่เราต้องการสอนไปด้วยนะหรือบางคนอาจจะหยิบยกส่งประกอบการท่องสุดคูณไปด้วยก็ทำให้กลอนหรือสุดคูณเนี่ยสรุปมากขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นนะครับเช่นว่าเด็กบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวทางด้านกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยก็มาเรียนรู้วิธีว่าเอาเพลงนี้ไปใช้ยังไงแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ยังไงได้เราก็จะสามารถที่จะปรับกิจกรรมที่คุณครูต้องการใช้เช่นฝึกเขาเรื่องการกระโดดสลับเท้าการกระโดดแยกเท้าหุบเท้าการสไลด์อย่างเงี้ยพอเด็กได้สเต็ปหนึ่งปุ๊บก็อาจจะเพิ่มอุปกรณ์เช่นว่าใช้ห่วงเข้าไปประกอบการกระโดดนะครับให้เด็กได้ใช้สายตามองการกะระยะกระโดดไปตามห่วงที่วางไว้นะครับเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้เด็กๆพอเด็กๆทำได้แล้วก็อาจจะมีการโยนบอลประกอบกับการเดินไปตามห่วงพอเขาเจออย่างนั้นปุ๊บเขาเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มความยากเข้าไปอีกจะกระโดดตอนไหนดีจะกระโดดยังไงจะกล้ากระโดดไหมแต่พอเขากล้ากระโดดได้ปุ๊บเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆจนการกระโดดของเขาเนี่ยเริ่มเป็นจังหวะเริ่มต่อเนื่องเริ่มเข้ากับบทเพลงได้นั่นนะครับมันก็ส่งผล2 อย่างก็คือว่าทางด้านจิตใจเขาเนี่ยเกิดละเขามีความมั่นใจว่าเขาสามารถใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยทำได้เขามีความภูมิใจว่าเขาสามารถร่วมกิจกรรมที่เราให้ทำได้นะครับอันนี้ส่วนที่1อีกส่วนหนึ่งคือทางด้านกล้ามเนื้อของเขามันเห็นผลเลยครับว่าร่างกายเขาเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นข้อต่ออะไรเงี้ยมันเฟิร์มขึ้นมันสามารถที่จะกระโดดให้ลงจังหวะต่อเนื่องมากขึ้นนะครับมันคู่กัน2 อย่างทั้งร่างกายและจิตใจครับกิจกรรมโยนบอลนะครับนอกจากจะได้เรื่องมือตาสัมพันธ์แล้วเนี่ยนี้ในการโยนเนี่ยเด็กๆก็ต้องกะระยะนะช่วงที่ปล่อยบอลออกไปเนี่ยเขาก็ต้องกะระยะว่าบอลเนี่ยจะไปตกถึงผู้รับเนี่ยระยะทางขนาดไหนแล้วตกในลักษณะโยนออกไปลักษณะไหนพอเราทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยคุณครูเองสามารถที่จะเดินชิดเข้ามางั้นพอเราเดินไปชิดเข้ามาปุ๊บนั่นหมายความว่าเด็กก็ต้องกะระยะในการปล่อยบอลให้เบาลงพอครูเดินถอยเด็กก็ต้องส่งแรงขึ้นแล้วก็จะได้เรื่องทิศทางในการส่งด้วยคุณครูอาจจะเคลื่อนไหวไปทางด้านซ้ายด้านขวาเด็กก็ต้องใช้ตามองสัมพันธ์ไปด้วยมันก็จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับการใช้จินตนาการและการสร้างสรรค์ให้เด็กได้สื่อความคิดความรู้สึกของตัวเองออกมาเช่นเพลงพึ่งหารังเด็กก็ต้องจินตนาการถึงพึ่งแล้วเขาก็จะต้องรวบรวมว่าเอ้ยพึ่งเนี่ยลักษณะท่าทางบุคลิกร่างกายเป็นยังไงเช่นมีปีกบินลักษณะบินยังไงงั้นในห้อง1ห้องเนี่ยในเด็ก25คนเนี่ยบางคนอาจจะบินไม่เหมือนกันนี่มันก็ขึ้นอยู่ว่าจินตนาการประกอบของเขาเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากจะให้พึ่งเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายของการใช้การเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็การใช้จินตนาการและบทบาทสมมุติในการเรียนประกอบนะครับ
1: คุณครูสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆโดยตั้งเป้าหมายได้หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน
0: แล้วกิ้งกือเนี่ยมีขาเยอะนะฮะกิ้งกือเดินไม่พร้อมกันหรอกมันสัมพันธ์กันไม่พร้อมแต่สัมพันธ์กันแล้วไม่ขัดขากันมันจะไปด้วยกันได้นะครับค่อยๆให้เขาปรับในการเล่นด้วยกันให้ได้นะครับนี้ในบทเพลงเขาก็คือว่าพอกิ้งกือตกใจปุ๊บเนี่ยจะต้องขดตัวเป็นวงกลมงั้นเด็กๆจากขบวนยาวๆเนี่ยเขาก็ต้องขดจากวงใหญ่ให้เป็นวงเล็กกิ้งกือรอคอยสักระยะนึงแล้วเกิดความมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วไม่มีใครรังแกแล้ว ขาก็ค่อยคลายตัวค่อยๆ คลายตัว
2: เช้าวันนี้อากาศแจ่มใสมีสัตว์ตัวหนึ่งเขาได้ออกมาเดินเล่นที่ชายป่า
0: สำหรับเพลงหอยโข่งโอ้โหเพลงหอยโข่งนี่เด็กๆที่เรียนกับผมทุกคนจะต้องรู้จักเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆเลยเพลงหอยโข่งเนี่ยเนื้อร้องง่ายมากหอย

0: โน้ตดนตรีมีแค่2ตัวสับไปสลับมานะครับแค่นั้นเองงั้นเด็กร้องเพลงนี้เนี่ยมักจะร้องไม่เพี้ยนเพราะว่าธรรมชาติของเพลงนี้โน้ตซอมีเนี่ยร้องไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับพอเด็กเขาร้องตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ท่าทางประกอบหอยโข่งเนี่ยขดเป็นวงกลมเราก็สามารถที่จะให้เขาลองสำรวจร่างกายเราดูว่าเราจะใช้ร่างกายส่วนไหนเนี่ยวาดเป็นรูปหอยโข่งได้บ้างเช่นใช้ข้อศอกวาดเป็นรูปหอยโข่งนะครับนะฮะวนเข้าไปอย่างเงี้ยใช้หัวไหล่วาดหอยโข่งบนหัวไหล่เพื่อนอย่างนั้นปฏิสัมพันธ์เริ่มมาแล้วนะครับเด็ก2คนเริ่มเอาหัวไหล่มาชนกันแล้วก็วาดหอยโข่งกันนะครับนะฮะนี้ใช้หัวเข่าวาดบนแขนตอนนี้เด็ก2คนต้องตกลงว่าใครจะใช้หัวเข่าใครจะใช้แขนแล้วมันจะวาดกันยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ลอยๆที่คุณครูเปิดไปให้นะฮะเป็นโจทย์เปิดไปให้แล้วเด็กเขาก็ต้องไปตกลงกันเขาก็ต้องมีคิดกันหรือเขาจะผลัดกันยังไงก็แล้วแต่เขาจะเล่นกันอันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะ
1: ดนตรีและจังหวะไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนดนตรีสอนโดยคุณครูดนตรีเท่านั้นหากคุณครูประจำชั้นนำมาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
2: ให้คุณครูมั่นใจว่าคุณครูทุกคนทำได้ค่ะไม่ยากแค่เราให้ความเอาใจเข้าไปในกิจกรรมนะคะแล้วก็ให้ความรักกับเด็กๆนะคะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะกิจกรรมนี้จะค่อยๆซึมซับไปทีละนิดนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในห้องเราอะค่ะ
3: น่าจะช่วยหลายด้านนะคะด้านอารมณ์สมาธิจิตใจค่ะแล้วก็เรื่องของภาษาต่างๆค่ะเด็กต่างๆเขารู้สึกเพลิดเพลินร่วมกันในชั้นเรียนค่ะเขามีความสุขค่ะทั้งตัวเด็กๆและคุณครูค่ะ

0: ผมคิดว่าทักษะพวกนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเด็กปกตินะครับเช่นการกระโดดการรับส่งบอลเนี่ยในโรงเรียนก็น่าจะมีการฝึกให้เขาได้เล่นกันอยู่แล้วนะครับแต่เด็กพิเศษบางทีละเลยไม่ได้ฝึกให้เขาพอฝึกตอนโตปุ๊บเด็กบางคนก็สามารถกระโดดได้ปุ๊บเขาก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นมาว่าหนูก็ทำได้เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาก็มีความสามารถในการทำได้เหมือนกันพอเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีแรงจูงใจละเป็นเหมือนหัวเชื้อที่คอยจุดให้เขาทำหลายอย่างมากขึ้นนะครับ
1: การพัฒนาจังหวะกายของเด็กพิเศษคือพื้นฐานที่สำคัญส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้และความสามารถในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมเต็มให้กับเด็กพิเศษไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตาม

สวัสดีครับนี่คือรายการ Teachers Network หนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการที่นำเสนอเครือข่ายของเพื่อนครูที่รวมตัวกันไม่เฉพาะเพื่อนครูเท่านั้นนะครับอาจจะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาและยังเป็นสื่อกลางในการรวบรวมเครือข่ายและนำเสนอแบบแผนของเครือข่ายที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนีครับมีการรวมตัวกันของเครือข่ายชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับเพื่ออบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนจะน่าสนใจอย่างไรและนี้เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุอะไรไปพบกันข้างในเลยครับ

0: วันนี้เราทำเรื่องหนังสือซ่อนหานะคะเวลาเราทำหนังสือใช่ไหมคะเราเคยทำหนังสือป๊อปอัพใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นอีกแบบนึงแต่แบบนี้เราให้เด็กได้มีความคิดนะคะที่จะมีส่วนร่วมกับเราด้วยเล่าเป็นนิทานนะคะพอเล่านิทานเสร็จก็ถามว่าบ้านเรือนจะสวยงามหนึ่งต้องสะอาดมีดอกไม้ใช่ไหมคะสวยงามมากแล้วหนูเด็ดดอกไม้ได้ไหมคะใช่ไหมคะเราก็สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้หมดนะคะ
1: สวัสดีครับคุณครูครับ
0: ค่ะ
1: ครูมาริกาเหมือนอบนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ปรึกษาชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครครับระหว่างนี้ครูกำลังทำอะไรกันฮะ
0: ตอนนี้กำลังผลิตสื่อค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของระดับปฐมวัย
1: เห็นเมื่อสักครู่นี้ครูมียกตัวอย่างวิธีเอาสื่อไปใช้งานด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับว่าจะต้องใช้แบบไหนเล่ายังไง
0: ใช่ค่ะมันเป็นสื่อที่คุณครูต้องผลิตเองค่ะเราเป็นการเด็กเป็นการช่วยตัวเองหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสนใจสื่อของเรา
1: ครับวันนี้โครงการของเราเป็นโครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อใช่ไหมครับเพื่อพัฒนา
0: ความคิด
1: ความคิด
0: ด้านความคิดค่ะ
1: ครับผมครูที่มานี่เป็นครู
0: เป็นครูในสังกัดกทมนะคะกรุงเทพมหานครที่เป็นครูปฐมวัยค่ะและต้องเป็นสมาชิกของชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครด้วย
1: เป็นสมาชิกชมรมครูปฐมวัย
0: ใช่ค่ะเราจะสนับสนุนให้กับสมาชิกให้บริการ
1: คุณครูพูดถึงจุดเริ่มต้นของชมรมนี้หน่อยครับว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะ
0: เมื่อก่อนนี้นะคะเรามีแกนนำนะครูแกนนำในแต่ละเขตนะเขตหนึ่งก็จะมีครูแกนนำหนึ่งคน
1: ค
0: ่ะตอนนี้ตอนนึงเราก็มาอบรมร่วมกันในครูแกนนำ
1: นี่เมื่อสักกี่ปีที่แล้ว
0: เมื่อปี2548
1: ครับ
0: ค่ะเมื่อตอนนั้นก็เลยคิดกันรวมกันคิดว่าเราควรจะมีชมรมเป็นของเราในเมื่อเราอยู่แต่ละเขตเราก็ประสานกันแล้วช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรู้ของครูแต่ละเขตก็เอามาแบ่งปันกันแล้วก็ไปสู่ครูทั้ง400กว่าโรงใช่ไหมฮะ
1: เริ่มจากตรงนั้นตอนนั้นมีกี่ท่าน
0: ตรงนั้นมีอยู่30
1: 6ปีผ่านไปตอนนี้สมาชิกชมรมเป็นกี่คน
0: พันกว่าคน
1: พันกว่าคนเลยเหรอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยตอนครูคิดไหมครับว่าชมรมเราเติบโตขนาดนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรมากมาย
0: ตอนนั้นคิดไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยนะคะ คิดแค่ว่าเราจะมีสมาชิกสักร้อยนี่ก็ยังคิดไม่ออกแต่คิดแต่ว่าเราลองร่วมกันแล้วก็ถ้าเรามีเจตนาที่ดีนะคะครูก็คงจะเข้าใจเพราะการเป็นครูนะคะแล้วก็มาตั้งชมรมเนี่ยมันยากตรงที่เราไม่มีข้อต่อรองใช่ไหมฮะเราไม่สามารถบังคับครูว่าต้องมาร่วมนะ มาช่วยกันนะเราไม่มีข้อต่อรอง
1: เพราะเป็นการสมัครใจ
0: ใช่ค่ะต้องสมัครใจ
1: แล้วมาคือก็เสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวพักผ่อน
0: ค่ะแล้วมันเป็นวันหยุดใช่ไหมคะ
1: แล้วเรามารวมกันนะครับกิจกรรมที่มีทำอะไรบ้างครับพัฒนาด้านไหนยังไงกันบ้าง
0: ค่ะเราจะพัฒนานะคะที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กใช่ไหมคะก็จะมีทั้งบูรณาการในการสอนใช่ไหมคะกิจกรรมการสอน
1: หรือหมายถึงมาสอนแนะนำ
0: ใช่ค่ะเราจะมาเสนอแนะเลยค่ะเช่นครูเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้ชำนาญใช่ไหมฮะ บางคนเนี่ยมาจากสาขาอื่นเช่นสอบถมอยู
1: ่
0: แต่ถูกให้มาลงอนุบาลเขามีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องผ่านการอบรม
1: ระ
0: ดับปฐมวัยถ้าไม่จบอนุบาลทีนี้พอตรงนี้ก็เราก็จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือโดยที่ว่าพอลงมาเรารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงครูเราก็จะสอบถามมีเราจะมีหนังสือสอบถามไปนะฮะเป็นเขาเรียกจดหมายของชมรมแล้วก็จะให้ข้อมูลเรามาว่าขณะนี้ครูสอนไม่ได้เพราะครูต้องสอน6กิจกรรมเราก็จะจัดกิจกรรมให้ทุกอย่างถ้าตรงไหนเร่งด่วนเราก็มาวิเคราะห
1: ์ไม่หมายถึงว่าเราดูตามความต้องการของสมาชิกในชมรม
0: ต้องดูว่าความเร่งด่วนความจำเป็นใช่ไหมฮะที่ว่าถ้าตอนนี้เราจะต้องส่งสื่อผลิตสื
1: ่อ
0: เราก็จะซัพพอร์ตให้5เราก็จะช่วยเหลือตรงนี้ว่าให้ทุกคนมีสื่
1: อ
0: เมื่อถึงไปโรงเรียนแล้วเราก็มีสื่อ
1: แทนที่จะต้องไปซื้อเอง
0: ใช่ค่ะ
1: สอนผลิตเลยใช่ไหม
0: แล้วก็ถูกด้วยใช่ไหมฮะก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเป็นค่าอาหาร
1: แล้ว
0: นอกนั้นเราจัดให้หมด
1: ค่ะ
0: เป็นตัวชมรมช่วย
1: จัดให้หมดหมายถึงอุปกรณ์กระดาษสีรูปอะไรพวกนี้จัดให้หมดแล้วเนื้อหาล่ะครับจะมั่นใจได้ไงว่าจะ

0: กับแต่ละโรงเรียน
1: เนื้อหานี่นะคะเราเสนอแนะแต่รูปแบบนะคะกับตัวสื่อเช่นวันนี้เรามีสอนการผลิตหนังสือใช่ไหมหนังสือซ่อนหาหรือหนังสือป๊อปอัพเนี้ยเรานำเสนอรูปแบ
0: บ
1: แต่เนื้อหานั้นครูต้องไปพัฒนาไปปรับปรุงไปคิด
0: ครูคิดเนื้อหามาเอง
1: ใช่ค่ะ
0: เราสอนโครงสอนวิธี
1: ใช่แล้วก็สอนแต่เราก็เสนอแนะให้ไปว่าใช้อะไรได้บ้าง
0: คร
1: ูก็จะคิดว่าถ้าต้องการสอนเลขใช่ไหมฮะเราก็สร้างตัวนี
0: ้
1: สร้างตัวเลขถ้าต้องการสอนนิทานคือส่งเสริมการอ่านเราก็สร้างนิทานใช่ไหมฮะถ้าต้องการสอนภาษาไทยใช่ไหมฮะคำเราก็สร้างคำขึ้นมาในรูปแบบน
0: ี
1: ้สามารถปรับปรุงได
0: ้แล้วกิจกรรมแต่ละครั้งนี่ใครมาเป็นวิทยากรใครมาสอน
1: วิทยากรนี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคือการไปคือเรามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็จะใช้วิทยากรของเรากันเองก่
0: อ
1: นถ้าหากว่านอกจากบางเรื่องที่มันยากหรือมันต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยเราก็จะไปหาวิทยากรพิเศษมาเสริมให้เช่นถ้าครูเขาต้องการปรับบูธใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องไปเชิญวิทยากร
0: นอก
1: ค่ะแต่ถ้าคนในเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่มีต้องเสียค่าใช้จ่าย
0: ค
1: ือเราเป็นวิทยาทานเราก็โอเคลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็จะไม่ต้องเสีย
0: ครูครับสมมุตินะฮะถ้าย้อนกลับไป6ปีที่แล้วชมรมนี้ไม่เกิดชมรมครูปฐมวัยกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: แสดงว่าก็จะไม่มีการพัฒนาทักษะที่ครูพูดมาทั้งหมด
1: อ๋อค่ะใช่แต่จะเป็นการพัฒนาโดยหลวงต้องจัดซึ่งเราก็ต้องรอนานหน่อยหรือบางทีหลวงก็ไม่ทันได้ถามอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ว่าต้องการอยากได้อะไรกันแน
1: ่
0: คือจะไม่ตรงตามความต้องการของครู
1: ตรงนั้นคือถูกต้องเพราะว่าบางทีหลวงเนี่ยเขาก็จัดไปตามล็อกใช่ไหมฮะเขาก็ไปตามราชการว่
0: า
1: ต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันครูก็ไม่ได้อยากได้แบบนี
0: ้
1: อะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ถึงถามแล้วครูอยากได้แบบไหนเพื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องฟังอยู่จะจัดให้ตรงใจครู
1: ครูเนี่ยจริงๆแล้วอยากสอนที่จริงครูเราเนี่ยนะมีความตั้งใจดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาสมมติเขาไม่ถนัดถ้ามีครูตรงๆมาสอนตรงๆเขาก็เข้าใจง่ายถูกไหมฮะกับถ้าเอาด็อกเตอร์มาซึ่งมันสูงเกินไปแล้วก็พูดในระดับจะสอนปฐมวัยซึ่งมันไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องใช้อะไรที่มันเลอะเลอะแล้วต้องมาพูดสูงสูงครูก็ต้องนั่งตาลอยแล้วก็กลับบางเรียนก็
0: แล้วใจลอยไ
1: หมแล้วไปถึงเรียนก็เหมือนเดิมไงฮะคือทำไม่ได้
0: งั้นต้องการการสอนกันนะที่ตรงประเด็นแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยจริง
1: ๆเพราะนั้นครูแกนนำนี่มีความสามารถค่อนข้างสูงสาเหตุก็เพราะเขาได้รับการสนับสนุนมาก่อนเพื่อนเนื่องจากว่าไปศึกษาดูงานนะคะมาก
0: เราจะรู้ใจเพื่อนครูด้วยกัน
1: ใช่เราก็รู้ว่านี่อยากได้อะไรแล้วสอนเราก็ตรงประเด็นเลย
0: มองตารู้เลยไหม
1: ใช่ครูก็จะบอกอยากได้สื่อเงี้ย
0: ค
1: ่ะแล้วก็มีแต่ครูแต่ละคนของเรามีความสามารถต่างกันนะฮะ
0: ครับ
1: เช่นดิฉันนี่เก่งป๊อปอัพหนังสือ ก็จะมาสอนตรงนี้ค่ะบางคนก็เก่งเกมบางคนอะไร
0: ก็มาสอนวิธีที่เอาเกมไปใช้ในการเรียนการสอ
1: นกันค่ะ
0: แล้วจัดบ่อยแค่ไหนฮะที่มีกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนกันมา
1: ส่วนมากนะคะจะภาคเรียนละหนึ่งครั้ง
0: ครับ
1: ค่ะเพราะว่าเรามีอย่างอื่นเยอะราชการนะฮะก็จะมีอย่างอื่นเนี่ยเยอะ
0: อย่างอื่นอะไรฮะ
1: ก็คือมีการอบรมในส่วนอื่นใช่ไหมฮะบ้างซึ่งครูก็มีในกลุ่มอย่างเงี้ยถูกไปนู่นไปนี่เนี่ยเราก็ได้ประมาณ1ครั้งเพราะถ้าเราเขามีอย่างอื่นเนี่ยครูเนี่ยถ้าเป็นระบบราชการเขาต้องไปแต่เขามาอย่างเราเนี่ยมาก็ได้ไม่มาก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะน
0: ั้
1: นเราก็ต้องดูเวลาที่ครูเขามีช่องให้เราก็เปิดให้เลย
0: อย่างช่วงนี้คือเพิ่งเปิดเทอม
1: ใหม
0: ่ยังไม่ยุ่งมาก
1: ยังค่ะยังลดประมาณยังไม่ตกอะไรเงี้ยก็ยังมีเวลาพอให้เราได้จัดการ
0: ครับงั้นถ้าผมจะบอกว่ากิจกรรมแบบนี้คือครูช่วยกันครูช่วยครูครูรู้ใจกันเองร
1: ู้
0: ใจ
1: เป็นกัลยาณมิตร
0: เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
1: ใช่
0: ครับงั้นขอดูตัวอย่างฝีมือครูที่ทำไปบ้างแล้ว
1: ที่เสร็จไปแล้ว
0: จะมีอยู่
1: ของมีตรงนี้ก็มี
0: ของเดิมก็จะมีใช่ไหม
1: ของเนี่ยค่ะครูก็กำลังทำเนี่ยค่ะ

0: นี่เป็นผลงานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
1: ค่ะที่ทำเราผลิตสื่อให้ครูผลิตในอดีตค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: ทำมาเรื่อยๆค่ะมันเป็น
0: อย่างชิ้นนี้คืออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นใยแมงมุมค่ะ
0: อ๋อใยแมงมุม
1: ปริศนาใยแมงมุมค่ะ
0: ปริศนาใยแมงมุมอ๋อ
1: แล้วข้างในเด็กก็จะถ่ายนะคะ
0: อ๋อนี่จะมีคำถามอย่างเช่นฉายาของเราคือนกมีหูหนูมีปีกนอนกลางวันหากินกลางคืนชอบนอนหัวคืออะไร

0: อย่างเงี้ย
1: เด็กก็จะถ่ายถ้าไม่รู้อ้าวเฉลย
0: เฉลย
1: ปื๊ดเด็กก็จะเห็นใช่ไหมฮะ
0: แบทแมนอยู่ข้างใน
1: เด็ก
0: ก็อันนี้คืออะไร
1: ก็สอนได้เป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่ก็จะปรับปรุงไปตามครูก็จะไปคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะ
2: ทำไมถึงชอบเป็นแบบยกได้ยืดได้แบบนี้นะ
1: เด็กๆจะชอบของอะไรก็ได้ที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่อยู่นิ่งๆนะเช่นปลาเห็นไหมคะก็ไม่ใช่ปลาเฉยๆใช่ไหมคะก็ต้องเปิดได้แล้วก็จะมาก็ง่ายๆเด็กก็สามารถใช่ไหมคะเรียนรู้
0: ต่อเต่าเงี้ย
1: ก็เป็นคำอะไรได้มั่ง
2: หุยงูนี่ยังนูนเลย
1: อันนี้ใช่อันนี้เป็นการใช่ไหมให้เด็กสัมผัสค่ะเด็กสามารถสัมผัสได้และคือทุกอย่างถ้ารูปแล้วไม่เรียบใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดสร้างภาพแล้วก็แค่ระบายสีก็ธรรมดา
0: จากเมล็ดแตงโม
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นเกล็ดงู
1: แล้วเด็กก็จะรูปเล่นก็จะสนใจใช่ไหมว่าอันนี้ทำด้วยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็น
0: แล้วต้องคอยบอกเด็กว่าแต่เจองูจริงอย่าไปรูปนะ
1: ฮะจะตื่นน่ารักอันนี้เป็นหาป๊อปอัพไงฮะแต่เป็นหีบพับห
0: ี
1: บเพลงแห่พับได้และทุกอย่างนี่จะป๊อปอัพหมดจะสามารถที่จะเห็นไหมคะจะเด้งขึ้นมาได
0: ้พรุ่งนี้ต้องใช้ทักษะในการทำไหมฮะที่จะทำให้ได
1: ้หนึ่งเราวาดรูปเองเราต้องเป็นครูแต่ครูอนุบาลเนี่ยเก่งอย่างนะคะเป็นนักวาดรูปแล้วก็นักระบายสีแล้วสีที่ใช้นะคะอย่างพวกนี้ไหมคะ
0: เร
1: ียกมาจะเป็นสีผสมอาหารค่ะ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ค่ะถ้าเด็กสัมผัสก็โอเคเลยค่ะไม่อันตราย
0: จะไม่อันตราย
1: เพราะว่าเด็กเขาจับจับอยู่แล้ว
0: รูปแบบแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นครูมาดูโดยไม่ได้มาฝึกก่อนไม่มีทักษะสามารถทำได้เองเลยไหมฮะ
1: ก็ไม่น่าจะทำได้นะฮะ
0: เพราะว่าอันนี้
1: ค่ะต้องเพราะบางครั้งเนี่ยครูเนี่ยก็มีความสามารถหลากหลายนะบางท่านก็เก่งมองก็ทำได้เลยแต่บางท่านก็ต้องช่วยให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือ
0: เช่นอะไรแบบนี้นะ
1: ค่ะใช่มันก็ต้องมีตัวอย่างมีแบบใช่ไหม
0: เพราะรูปแบบของการป๊อปอัพขึ้นมาที่มันจะกระโดดขึ้นมาก็หลากหลาย
1: ใช่ไหมเราไม่ได้ซ้ำเดิม
0: ใช่ครับ
1: เรามีหลากหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องมีการแนะนำค่ะแนะนำนั้นเลยรวมตัวกันอยู่อย่างนี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1

0: ับเลข2
1: หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ็นแพทย์ครับ
1: โปรแกรมเมอร์ครับ
2: อยากเป็นไกด์มาคุเทศ
3: อยากเป็นนักดนตรีครับ
4: เอาเป็นผู้คุมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
5: ไม่อยากครับผมสอนไม่เก่งครับ
2: ไม่อยากเหนื่อยเห็นอาจารย์เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหมือนกัน
6: เป็นครูทำไมเนี่ยไม่ผมไม่เลือกเป็นครูแล้วลำบากผมเลือกไปทางเป็นหมอเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ครูอ่ะไม่ไหวอ่ะลำบาก
7: ที่แน่ๆก็คือวิศวะกับหมอที่ออกมาก็ภาษีมันดีกว่าเวลาไปไหนก็แบบดูน่าเชิดชูมากกว่าครับ
8: ประการแรกก็คือครูเป็นอาชีพที่ทำงานหนักประการที่สองก็คือว่าเงินเดือนของครูน้อยสังเกตได้จากเงินเดือนขั้นต่ำจบปริญญาตรีมาเงินเดือนครู 7,940 บาทถ้าเกิดเป็นบุคลากรที่เขามีความสามารถจริงๆเขาก็ไม่อยากมาเป็นครูเพราะว่าความสามารถเขาสามารถทำได้มากกว่านั้น
9: อาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วมีเกียรติมากด้วยถ้าเรามองไปทุกสาขาอาชีพอย่างวิศวกรหรือแพทย์หรือนักกฎหมายอะไรก็ตามทุกคนต้องผ่านครูมาทั้งนั้นถ้าเขาไม่มีครูเขาคงไม่ได้เป็นถึงทุกวันนี้ยังตัวครูเองเนี่ยพอมา ประกอบอาชีพครูทำให้เรานึกถึงครูที่เคยสอนเรามาว่าถ้าเราไม่มีครูสอนเรามาในอดีตเราก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกัน
10: ฟิล์มเนี่ยผมสอนเขาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นม.1แล้วเขาก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็ผลการเรียนดี
11: ก็แปลกใจคือวันที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยก็ยังไม่คิดว่าจะได้ฟังที่เขาพูดนะคะว่าเขาอยากเป็นจริงที่เขาพูดเนี่ยคือเขาอยากเป็นจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
12: ครูก็คือผู้ให้ครับก็คือหลายคนก็มักจะตอบแบบนี้แต่ก็คือมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอย่างเวลาก็ต้องให้นักเรียนความรู้ก็ไม่ปกปิดก็ต้องให้ก็คือต้องให้ทุกอย่างครับเท่าที่จะให้ได้ถ้าสมมติชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติผมก็คิดว่าครูเป็นปอดนะครับก็คือมีหน้าที่รับเลือดดำมาฟอกแล้วก็เป็นเลือดแดงส่งไปเลี้ยงร่างกายถ้าร่างกายคือประเทศชาติปอดก็จะส่งเลือดแดงไปดูแลร่างกายทุกส่วน
13: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนที่สร้างเยาวชนคนเก่งมากมายใครจะรู้ว่าที่นี่จะมีนักเรียนคนหนึ่งที่เพรียบพร้อมไปด้วยความรู้แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็นครูค่ะ
14: เขาเป็นคนเรียนเก่งครับแล้วก็เวลาใกล้สอบก็ติวเพื่อนครับ
15: ก็ไม่นึกว่าจะไปทางครู
16: ถ้าคิดว่าแบบเขาเป็นครูครับผมก็ว่าเขาเป็นครูที่ดีครับ
17: ดีครับสวัสดีลูกดีครับ
18: ครับแล้ววันนี้ผมทำอะไรมาครับ
17: เนี่ยดูเนี่ยยืนเรียงแต่นักเรียนเข้ามาไหมต้องคอยดูความเรียบร้อยดูตั้งแต่ผมเนี่ยผมยาวก็เรียนผมยาวนะอะไรเงี้ยตัดสั้นกระเป๋าผิดระเบียบหรือเปล่า
13: ฉะนั้นรายการกล้าคิดกล้าทำจึงขอท้าน้องนักเรียนที่ชื่อน้องฟิล์มซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายศิลป์คำนวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้มาเรียนรู้หน้าที่การทำงานของคุณครูและทดลองเป็นครูกันโดยวิชาที่น้องจะเลือกเป็นครูสอนก็คือภาษาอังกฤษและครูที่จะมาถ่ายทอดความเป็นครูให้กับน้องฟิล์มก็คือคุณครูสุวรรณาครูสอนภาษาอังกฤษที่น้องฟิล์มประทับใจมาตั้งแต่ชั้นม.4 ค่ะ
17: Sit down. Did you do my homework? Finish?
13: ตอนนี้น้องฟิล์มก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการสอนหน้าห้องเรียนของคุณครูและรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูค่ะ
17: ตอนบ่ายเนี่ย4:02เขาจะถึงตรงนี้ชูกับอีกนาฟเราก็ต้องรู้ ต้องแม่นตัวนี้อธิบายได้อย่างละเอียด
19: เยอะ
17: ได้ไหม
19: ได้ครับ
17: แล้วพออธิบายเสร็จก็ให้น้องเขาเนี่ยนั่งทำแบบหัดไป
19: มีเฉลยให้ผมป่ะ
17: ฮะ
19: มีเฉลยให้ผมป่ะ
17: มีเฉลยผมป่ะไม่ยาก
20: ถูกกับอีนะตามความหมายของมันก็จะบอกตรงตัวอยู่แล้วแต่ว่าในประโยคเนี้ยก็คือคำว่าถูมันจะเป็น ตัวขยาย adjective หรือ adverb อีกคำหนึ่งก็คือ enough คอยตามหลัง adjective หรือ adverb มีใครไม่เคลียร์ไหมครับ
13: ซึ่งการทดลองสอนของน้องฟิล์มครั้งแรกนี้อาจจะยังไม่หนักมากนะคะรุ่นน้องที่ฟังก็ให้ความสนใจดีค่ะวันถัดมาน้องฟิล์มก็ได้เรียนรู้หน้าที่ครูอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกห้องเรียนซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการติวรุ่นน้องนักเรียนที่เป็นตัวแทนโครงการเพชรยอดมงกุฎค่ะ
0: อย่าง The Deepest Known Cave คำว่า known มันขยายคำว่า cave เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น verb ช่อง3เพราะว่าcave มัน known by people ก็คือมันรู้จักโดยคนอื่นเพราะฉะนั้นเลยใช้ verb ช่อง3
17: อธิบายได้เคลียร์ฟังแล้วเข้าใจ เข้าใจป่ะนะใช้ได้มั้ยโอเคเลยถูกต้อง
13: ตอนนี้น้องฟิล์มก็ได้มาเรียนรู้วิธีการออกแบบแบบฝึกหัดหรือข้อสอบภาษาอังกฤษที่คุณครูจะนำไปให้นักเรียนชั้นม.4ค่ะ
17: ขั้นตอนที่ครูจะทำชีพมาแต่ละชุดเนี่ยครูทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้ไหม
12: อันนี้เริ่มจาก put about ก็ต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อน
17: A B A C ทีนี้มันมี English meaning ไหม
12: ไม่มี
17: ถ้าเราลองไปดูเล่มนั้นหาคำว่า put about มีไหมเราเทียบเราต้องดูเราใช้วิจารณญาณดูว่าอันไหนที่มันเคลียร์แล้วมันเคลียร์ลองเรียนไปเท่ากับเราดูซิมีตัวอย่างประโยคไหมเล่มนี้มีไหมมีหรือไม
12: ่มีครับที่หนึ่งครับ
17: นี่คือความหมายที่หนึ่งเท่านั้น
12: ครับ
17: เข้าใจป่ะเห็นไหมมันไม่ใช่ความหมายเดียวเราต้องดูให้ละเอียด
12: ครับ
17: เป็นไงหนึ่งคำกว่าจะเสร็จ
12: ผมไม่เคยรู้เลยว่าชีทแต่ละแผ่นกว่าจะออกมามันใช่ได
17: ้ มันกว่าจะได้มาใช่ไหม
12: ครับ
13: นอกจากนั้นก็มาดูกันต่อว่าวิธีการตรวจงานตรวจการบ้านนักเรียนจะต้องพิจารณาอย่างไรค่ะ
17: อย่างเวลาเราตรวจการบ้านเนี่ยนะภาษาอังกฤษเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเพราะการเขียนเนี่ยเราต้องดูอย่างละเอียดเลยเนี่ยถามว่าดูตรงนี้มีที่ผิดไหมเราดูคร่าวๆมีที่ผิดไหมประโยคนี้
12: ไม่มี
17: เนี่ยถูกต้องไม่มีมาถึงอันนี้เนี่ยเขาผิดมาอย่างเงี้ยนะประโยคไม่ได้สื่อความหมายเงี้ยเราก็ต้องบอกแต่เราพอเราปุ๊บเขาทำงานเรียบร้อยนะเราต้องแยกเราต้องแยกเขียนชมเป็นกำลังใจทำงานเรียบร้อยดีทำงานเป็นระเบีย
12: บ
17: มันเป็นกำลังใจ
13: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอหน้าที่ประจำวันของคุณครูซึ่งทุกคนก็จะทราบว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ทุกอย่างที่ครูทำล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการทำเพื่อนักเรียนค่ะ
17: ห้องนี้จะมีกระดานกระเดินเหมือนห้องเรียนเสร็จเธอก็เป็นครูหน้าห้องครูจะไปเป็นนั่งเป็นนักเรียนฟังเธอ
0: Good afternoon ladies and gentlemen today I'm gonna teach you something
17: มันไม่มี lady ลูก
0: โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการใช้ศัพท์คำว่า another other others the other แล้วก็ the othersก็คำว่า another ก็เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ pronoun
17: การเขียนขึ้นกระดานไม่ต้องไปเขียนหมดเดี๋ยวเด็กมันงงเอาทีละตัวเราอาจจะยกตัวอย่างประโยคง่ายๆบนกระดานเพิ่มที่ไม่ใช่ในชีทอ่ะไม่ต้องรีบเอาช้าๆชัดๆ

0: Ali.
1: Good afternoon, how are you?
2: I'm fine, thank you, and you?
1: Fine, thanks. Sit down, please.
2: Thank you.
1: คำว่า another นะครับก็คือเราจะใช้ในกรณีที่เราพูดถึงของอีกอย่างนึงแต่เราไม่รู้ว่าจำนวนทั้งหมดมันคืออะไรคำต่อไปก็คือ others others คำนี้จะทำหน้าที่เป็นนามพหูพจน์ตัวอย่างเช่น I ใครมีตัวอย่างขอหน่อย
3: I buy a clock and I want other clocks.
1: ครับสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบกันถ้าเกิดพี่จะเขียน I want other clocks ในรูป other พี่ทำไง
3: I want others.
1: ขอบคุณครับที่ตั้งใจเรียนครับ
4: เขาสอนผมตอนแรกผมนึกว่าครูมาสอนเลยครับเขาสอนเหมือนครูมากครับ
5: พี่เขาน่าจะเตรียมตัวมาก่อนบางทีแบบยกตัวอย่างครับพี่เขาคิดไม่ออก
6: เขาค่อนข้างจะตื่นเต้นคือรู้ว่าเขาเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่สอนแต่ว่าเวลาจะถ่ายทอดอะไรนิดนึงอาจจะยกตัวอย่างประโยคให้มันมากขึ้น
1: พอผมได้ทดลองจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ยากจริงๆครับเพราะว่าการเข้าไปอันนี้ก็คือน้องเขาให้เกียรติผมอยู่ด้วยก็เลยน้องเขาเลยไม่ค่อยคุยก็ตั้งใจฟังแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบมันหามันก็ยากแล้วแค่ถ่ายทอดออกมาแค่แบบเตรียมตัวขนาดผมคิดว่าผมเตรียมตัวแบบใช้ได้แล้วมันก็ยังไม่พ
7: อครั้งนี้จะบวกด้วยคำเข้าหูเข้าหูเอ้ยบวกน้ำเข้าหูพลนะครับ
1: เราลองอ่านทั้งประโยคก่อน
8: ก็ดีเขาจะได้ทราบว่าทุกๆอาชีพมันก็มีความยากลำบากนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจริงๆเราไม่ได้คาดหวังนะคะเพียงแต่บอกมีความรู้สึกว่าถ้าลูกชอบอะไรให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้บังคับอะไรถ้าเขาชอบ
6: ฟิล์มเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนดีมีความรู้ความสามารถแล้วถ้าเขาแค่เขามีความคิดนะคะว่าเขาอยากจะเป็นครูนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเพราะว่าถ้าหากเขาได้เป็นครูจริงๆเนี่ยเราก็คงจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพคือน้อยมากอ่ะที่เด็กวัยรุ่นยุคนี้ที่คิดอยากจะเป็นครู
4: มันก็ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นครูมันเป็นหนทางที่ยากลำบากมันมีหลายอย่างที่เราต้องรับมือถ้าเกิดเรายังจะเดินบนเส้นทางนี้ครับก็ยังอยากเป็นครับเพราะว่าครูก็เป็นเส้นทางที่ผมเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ให้มาเปลี่ยนตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เพราะเส้นทางนี้มันเส้นทางของผมอยู่แล้วครับอย่าคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติหรือเป็นอาชีพที่ไม่มีหน้ามีตาในสังคมการเป็นครูเป็นสิ่งที่มีเกียรติแล้วก็ผมอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำมันก็ต้องสำเร็จสักวันครับ
9: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าถึงแม้การทดลองเป็นครูนั้นจะต้องพบเจอกับความยากแต่น้องฟิล์มนักเรียนคนนี้ก็ยังมีความตั้งใจและยกย่องอาชีพครูให้เป็นอาชีพในดวงใจเสมอและถ้าหากนักเรียนที่เรียนดีก้าวมาเป็นครูมากขึ้นก็เชื่อได้เลยว่าในอนาคตเราจะมีบุคลากรครูที่มีคุณภาพอีกมากมายค่ะ
4: ผมอยากเป็นครูครับ

0: ไปงกหน้าห้าไปอยู่เฉย F อ่ะลองทำสิ
1: F
2: ได้ปะอีก
1: F
2: เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยอาจที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมานะทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ
3: Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this? Again?What's this?
4: Van.
3: What's this?
4: Van.
3: Is a van. Repeat after me. Is a van.
4: Van.
3: Is a van.
4: Is a van.
3: Van.
4: Van.
3: Van.
4: Van.
3: Van. Okay. Okay. เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคำทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอน methodology ของเรื่องของการสอนคำศัพท์ค่ะ
4: What's this? Cheese.
3: Cheese.
4: Cheese.
3: Cheese. What's this?
4: Cheese.
3: Cheese.
4: Cheese.
2: คนออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่ถ้าออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ start with v นะ start with v เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง letter ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มันซิมิล่าที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้นๆ
3: the first letter is vตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาลิ้นฟิปปานำมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะลิ้นฟิปปาใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าของคำใช่ไหม
4: V
3: V
4: V
3: V บางคนบอกว่า Vมันคนละความหมายนะเด็กครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะอ้าวคราวนี้นักเรียนลองเอามืออังที่ปากแล้วออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตอะไร V
4: V
3: V
4: V
3: มีอะไรเกิดขึ้นไหม
4: ม
3: ี
4: ลม
3: บ
2: างคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นลิ้นฟิปาหอลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือ
3: ทีนี้มีตัวนึงที่มันคล้ายกันมากเลยนักเรียนก็จะสับสนนะคะตัวอะไรนักเรียนทายชื่อว่าตัวอะไรstart with F.
4: F
3: F F วิธีการออกเสียง F ก็คือเอาลิ้นฟีปากล่าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย F ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกนะคะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเทือนไหมV V แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะทีนี้ครูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเลยดูนะคะดูนะ F F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหม
4: ไหว
3: เอาอีกครั้งหนึ่ง F F F เอานะคะคำแรก Van
4: Van
3: Van
4: Van
3: Van
4: Van
3: แล้วทีนี้เราเปลี่ยนThe first letter เป็น F ออกเสียงใหม่ว่า
4: fan
3: fan
4: fan
3: fan
4: fan
2: จาก letter แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final sound ที่มันจะต้องลงท้าย

0: ยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย
1: The van runs very fast The van runs very fast อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast The van runs very fast
2: The van runs very fast
1: Run
2: Run
1: โอเคนะคะ
0: สำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะคะ
2: Lice
0: แต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นที่ตัว R ทีนี้วิธีการออกเสียงตัว R ก็คือให้นักเรียนม้วนลิ้นขึ้นไปแล้วก็ห่อปากม้วนลิ้นแล้วห่อปาก R ใช่ไหมคะทำสิคะ R เราเอามือจับกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่ R เอาไว้อย่างนี้นะก็เป็น
2: R
1: The farmers
0: เสียงของ CH กับ SH เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก
1: CH เอาใหม่ที่ start ด้วย CH ตัวนี้ start ด้วย SH แล้วเนี่ยดูตัวแรกตัวนี้แล้วเนี่ยดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่นี่คือตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เราบอกออกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม่ชิป
2: ชิป
1: ช
2: ิ
1: ปชิปชิปตัวนี้เป็น S A แล้วออกเสียงเป็นชิป
2: ชิป
1: ชิป
2: ชิป
1: ชิป
2: ชิป
0: แรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น
2: She sells seashell on the seashore She sells seashell no more
3: She sells seashells on the seashore She sells seashells no more
0: เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ presentation เนี่ยซึ่งขั้นเนี่ยเราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที
2: She sells seashells on the seashore
1: Good ต่อไป
3: She sellsShells no more
4: ผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาให้อ่านผิดๆถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S จนอ่านได้ครับ
0: เอานะ
4: A
0: คราวนี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะ
4: เอ
0: ปานดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะเอาใหม่
4: เอช
0: เห็นไหมออกเสียงใหม่นี่
4: เอช
0: good excellent เก่งมาก
5: สำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่ง

่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่

0: pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมีintonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second words แล้วเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว x กับ a n กับ a n กับ o t กับ o คำที่ตัวThe first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A A O O E O N A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมดสระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะต้นเพราะนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนะเนี่ยลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is a
1: Isa
0: ไม่อ่านว่า is อ่ะนะคะ isa
1: isa
0: isa
1: isa
0: แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away
1: run
0: นั่นเลยอย่าลืมเสียง
1: run
0: away
1: run away
0: run away
1: turn off
0: turn off
1: turn off
0: ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า turn offTurn off.
1: Turn off.
0: Isa.
1: Isa.
0: Run away.
1: Run away.
0: Turn off.
1: Turn off.
0: Front off.
1: Front off.
0: Front off.
1: Front off.
0: Weaken.
1: Weaken.
0: Weaken.
1: Weaken.
0: Loss off.
1: Loss off.
0: Loss off.
1: Loss off.
0: Look round.
1: Look round.
0: Look round.
1: Look round.
0: Look round.
1: Look round.
0: Look round.
1: Look round.
0: นะคะบางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง alive
1: alive
0: alive
1: alive
0: arrive
1: alive
0: they arrive
1: They arrive.
0: They arrive.
1: They arrive.
0: When they arrive.
2: Weekend.
1: Weekend.
2: This weekend.
1: This weekend.
2: On this weekend.
1: On this weekend.
2: Recycle.
1: Recycle.
2: First off the room.
1: Front of the room.
2: The teacher stand at the front of the room.
1: The teacher stand at the front of the room.
0: ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบค่ะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมีลิงก์ยิงซาวมีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้วไฟนอลซาวเนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัดจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัดจริตนะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าดัดจริตด้านของเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้

0: งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสครับแน่นอนว่าหลายๆโรงเรียนก็คงจะมีกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนได้ร่วมอาจจะร่วมแสดงร้องเพลงหรือว่ามีกิจกรรมทางความรู้บนบอร์ดอะไรก็ตามหลายโรงเรียนครับมีเด็กที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมจะทำอย่างไรให้กิจกรรมนี้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างศาสนามีความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในที่สุดวันนี้เรามีตัวอย่างของเรียนหนึ่งที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาหลากหลายมากๆครับแต่เขาจัดกิจกรรมคริสต์มาสแบบบอลลีวูดจะเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมนี้ไปชมกันครับ
1: Well, I've brought the cast list.
2: Right.
1: And I've also brought a basic synopsis. In this play, we meet an excited young shepherd boy called Reuben on his first night guarding the sheep. If only Reuben had known what a very special night it was going to turn out to be. The play tells the story of the night that Jesus Christ was born with the help of songs and dances.
2: Right, yeah.
3: We wish you a Merry Christmas. We wish
4: เราจัดกิจกรรมทุกเทศกาลค่ะเมื่อพูดถึงการจัดงานคริสต์มาสให้เด็กๆก็เหมือนกับการจัดงานอื่นๆเราจะสอนเด็กๆว่าทำไมเราถึงจัดงานฉลองกันเราสอนเด็กๆว่าเราจัดงานฉลองงานอีสต์งานวาลีและงานคริสต์มาสกันทำไมโรงเรียนแครนฟอร์ดเป็นเนอร์เซอรี่เรามีนักเรียนถึง264คนด้วยกันค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่นี่มีนักเรียนใช้ภาษามากมายถึง18ภาษาและโดยประมาณก็คือร้อยละ80ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
1: Would anybody like to do the register this afternoon in their language? Let's see. Anjali.
5: Sastrigal.
1: Sastrigal. And what language is that, Anjali?
5: Punjabi.
1: So we'll have a practice.
3: Sastrigal.
1: Brilliant.
4: โรงเรียนของเราอยู่ใกล้สนามบินฮิตโรค่ะทำให้มีนักเรียนมาใหม่เยอะเด็กที่มาจากอัฟกานิสถานจะเข้ามาเรียนที่นี่ในช่วงสั้นๆ
1: Sastrigal Bethany.
5: Sastrigal.
1: Sastrigal Sachin.
5: Sastrigal.
6: The majority of our children
4: are... เด็กส่วนมากมาจากครอบครัวที่เป็นอิสลามรองลงมาก็จะเป็นพวกชาวซิกและหลังจากนั้นจำนวนรองลงมาเป็นฮินดูและประมาณร้อยละ15เป็นคริสเตียนค่ะ
6: Children from the Christian faith.
1: Birdie, birdie, fly away. Birdie, birdie, go away.
4: งานฉลองหุบเขาอีเดนเริ่มในเดือนพฤศจิกายนค่ะดังนั้นเราจึงต้องเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนงานฉลองจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมงานแสดงคริสต์มาสกว่าครึ่งเทอมเลยค่ะที่ฉันจะคิดเกี่ยวกับบทละครเรื่องการเขียนบทแล้วก็พยายามหาเพลงที่เหมาะสมกับบทให้มากที่สุดเราไม่อยากจะทำการแสดงเดิมๆเหมือนที่อื่นเราอยากจะแต่งบทขึ้นมากันเองนะคะการเต้นแบบเอเชียนี่ก็เอามาจากภาพยนตร์บอลลีวูดแบบชาวอิสลามแล้วเราก็นำมาฝึกซ้อมเต้นในชั่วโมงเรียนเต้นวันอังคารมีการจัดฉลองงานคริสต์มาสค่ะเราก็เลยคิดว่าน่าจะจัดงานแบบอินเดียเพื่อฉลองและเพื่อเต้นด้วย
1: And it shows some really lovely pictures of the story we're telling. What is the story we're telling?
5: The Christmas story.
1: The Christmas story, the Nativity. Who was born?
5: Jesus
1: was born. And Christians believe that that was a really special night. And that's the title of our play. What's this about?
5: When the angels appear from the shiny little star.
1: When the angels appear. Hands up, who's a shepherd?Right, so this is Zara appearing to you. What we're about to do.
4: ฉันคิดว่าจะเริ่มจากให้เด็กๆนั่งบนโต๊ะก่อนแล้วก็เลือกตัวละครขึ้นมาเพื่อให้ลองแสดงดูตอนนี้ก็จะรู้สึกค่อนข้างหนักใจนะคะเพราะว่าแมรี่ป่วยแต่ว่าเราก็มีนักแสดงแทนแต่ว่าเธอก็ป่วยเหมือนกันซะอีก
1: I want you to think how does the character feel at this

0: moment, what would they say? I'm not worried if you don't say word for word what it says on the script.
1: Come along, Reuben. This is a very special night.
2: A very special night.
3: I know, Mum.
2: Oh, yeah. I know, Mum. I know, Mum. I'm so excited.
0: Because
4: it... เราดูท่าทีของเด็กค่ะแล้วก็นำมาเสริมในบท
5: But Mary, we have to go because Emperor
3: Augustus.
5: Augustus has...
4: ฉันคิดว่าการคัดแมรี่และโจเซฟมาแสดงในบทแบบนี้ในโรงเรียนที่หลากวัฒนธรรมแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมมากทีเดียวค่ะ
0: You need to stand back a bit and with innkeepers don't slouch innkeepers stand up straight okay Amna could you say your line again and who knows
2: and who knows they might fancy a bite from a little boy
6: oh no
0: do it again for me so I can copy it ready
7: ผมแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นความท้าทายของคุณครูจริงๆครับที่จัดการแสดงซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาแบบนี้แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เด็กได้เรียนรู้ด้วยครับหันมามองบ้านเราบ้างถ้ากิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีความหลากหลายทางศาสนาจะเป็นไปได้หรือไม่หรือถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นไปในรูปแบบไหนรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้ผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนที่มีความแตกต่างกันครับท่านแรกผู้อำนวยการวรยานิมัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟครับท่านที่2ครับเป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตธรรมวิทยาผู้อำนวยการศาสวัตมูลสถานครับ
8: สวัสดีครับ
7: 2ท่านครับ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ครับต้องถามถึงโรงเรียนของ2ท่านก่อนบ้านรถไฟนี่เป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานของเด็กนับถือศาสนาแตกต่างกันสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ฮะ
9: ถ้าโรงเรียนบ้านรถไฟแล้วนะคะนักเรียนมุสลิมนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะ 65% นะคะนักเรียนพุทธจะ 33-35% ส่วนนักเรียนคริสต์จะเปอร์เซ็นต์ถึง 2% แต่การเรียนร่วมของเราเรียนร่วมกันได้นะคะโดยชุมชนโดยตัวผู้ปกครองเองมีการยอมรับกับทางโรงเรียนในเรื่องของการเรียนร่วมไม่ว่าจะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของกิจกรรม
7: หมายถึงต่างเรียนรู้ศาสนาซึ่งกันและกัน
9: ใช่ค่ะตรงนี้ปีคือถ้าสมมุติว่าในเรื่องของกิจกรรมแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าในเรื่องของการจัดเป็นความละเอียดอ่อนถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราดูจากเทปเนี่ยเราก็จะพบว่าคุณครูเขามีความหนักใจนะคะที่โรงเรียนเองเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมเราต้องดูอย่างถ้ากิจกรรมแบบนี้ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจัดได
7: ้
9: นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าอยากบอกเพื่อนครูทุกคนด้วยที่เด็กมุสลิมหรือว่าเด็กอิสลามเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนนั้นๆว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะว่าในเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็มีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการปฏิบัตินะคะตรงนี้จังบอกกันตรงๆนะคะ
7: ดีฮะครับของคริสตธรรมวิทยานี่สัดส่วนเป็นไงฮะอาจารย
8: ์โรงเรียนคริสต์วิทยานะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนคริสต์อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เด็กนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็จะเป็นศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90%
7: อ๋อเหรอ
8: ครับผมแล้วก็คริสต์เองเนี่ยก็มีประมาณสัก 8% 9% และก็จะมีพี่น้องที่เป็นอิสลามด้วย
7: มีแง่คิดอย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เขาจัดการคริสต์มาสแบบบอลลีวูดนะฮะพออาจารย์ก็บอกว่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กที่เป็นมุสลิมไม่สามารถจะไปร้องไปเต้น
9: ใช่ค่ะ
7: ไปอะไรแบบนั้นได้นะฮะ
9: ถูกต้องตรงนี้เป็นสิ่งที่ถามว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราตกใจไหมเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามีการคุมฮิญาบนั่นแสดงว่ามีมุสลิ
7: ม
9: แต่เราก็มาดูว่าแต่ที่เด็กที่เต้นไม่ใช่เด็กมุสลิมแต่ว่าเด็กที่ไปมีส่วนร่วมก็คือไปทำกิจกรรมในส่วนอื่น
7: ๆ
9: ตรงนี้ก็คือต้องฝากนะคะเพราะว่าถามว่าความเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงอยากให้สถานศึกษาเนี่ยเป็นตัวบ่มเพาะเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของศาสนาแต่ละศาสนาที่ถูกต้องเราก็จะไม่เกิดปัญหาในสังคมนะคะ
7: ของที่คริสตธรรมวิทยาก็ต้องมีกิจกรรมวันคริสต์มาสต้องมีอยู่แล้วแบบนี
8: ้มีครับ
7: เหมือนกันเลยไหม
8: คล้ายๆกันครับก็มีเด็กๆมาร่วมแสดงละคร
7: ครับ
8: ครับผมก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปนะครับก็เด็กๆทุกคนนะครับทุกศาสนาก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรร
7: ม
8: แต่เราก็อย่างที่อาจารย์ว่าแหละครับว่าต้องมีขอบเขตว่าเด็กกลุ่มไหนสามารถได้ตรงจุดไหนและไม่ได้ตรงจุดไหน
7: ของอาจารย์จัดการยังไง
8: ก็จัดการยังไงก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะให้เด็กคริสเตียนเป็นตัว

0: ในการแสดงนะ
1: คร
0: ับและหลังจากนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นต่างศาสนาที่จะมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน
1: แล้วเด็กที่เป็นมุสลิมนะฮะอย่างที่อาจารย์วรยาเป็นห่วง
0: เด็กที่เป็นมุสลิมเขาก็มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆเช่นเป็นคนจัดบอร์ดบ้างเป็นคนที่จะให้ความรู้ในเรื่องของว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงระหว่างความคิดของอิสลามกับคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
1: ครับแล้วมีวิธีการให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างของบ้านรถไฟทำไงฮะอาจารย
2: ์ที่โรงเรียนนะคะนอกจากว่าเด็กจะเรียนเหมือนกันแล้ว
1: เ
2: ราก็จะมีชั่วโมงที่เป็นเพิ่มเติมถ้าเป็นเด็กมุสลิมเนี่ยเราจะให้สอนอิสลามศึกษาแต่พอเด็กพุทธปุ๊บเนี่ยก็คือจะไปเรียนพุทธศาสนาที่เจาะลึกกับคุณครูที่นับถือศาสนา
1: ในชั่วโมงเดียวกันเลย
2: ใช่แต่เราแยกเด็กที่อยู่ห้องเดียวกันแต่แยกถูกแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนพุทธศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งจะไปเรียนอิสลามศึกษา
1: ในมุมของอาจารย์สมมติว่าเอาเด็กที่นับถือพุทธแต่เรียนรู้ว่าคริสต์เป็นอย่างไรอิสลามเป็นอย่างไรเป็นเรื่องจำเป็นไหมฮะ
2: อ๋อตรงนี้เราเรียนเราสอนให้รู
1: ้
2: เพื่อที่ว่าเขาเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะได้ให้เกียรติกันคือไม่ใช่ว่าอีกคนนึงปฏิบัติอย่างเช่นเด็กมุสลิมถือศีลอดแต่ว่าเด็กพุทธเขารู้แล้วว่าอ๋อเดือนนี้เดือนรอมฎอนนะนักเรียนมุสลิมถือศีลอดแล้วก็นักเรียนพุทธเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกับเด็กมุสลิม
1: ยังไงครับ
2: อย่างเช่นที่โรงเรียนก็จะมีกฎเลยว่าเด็กมุสลิมเนี่ยตั้งแต่ป.1 ถึงป.3จากปกติแล้วจะต้องดื่มนมตอน 9:30 น.นะคะตรงนี้ก็จะเลื่อนไปดื่มตอนเที่ยงทั้งพุทธและมุสลิมจะ
1: เรียนรู้
2: ใช่ใช่ค่ะเฉพาะเด็กประถมต้นแต่พอป.4 ป.5 ป.6เด็กเหล่านี้จะต้องถูกฝึกในเรื่องของการถือศีลอดแต่เราไม่ได้บังคับนักเรียนพุทธแต่ก็มีนักเรียนพุทธส่วนหนึ่ง
1: มาอดด้วย
2: ใช่ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ปลูกลูกซึ่งถามว่าเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ชื่อน้องวสันต
1: ์
2: ก็เลยคุณแม่มาเล่าให้ฟังว่าคุณครูเนี่ยลูกชายอ่ะขอถือศีลอดเราเพิ่งจะรู้จากคุณแม่เราก็เลยบอกว่าคุณแม่คะถึงว่าไม่เคยเห็นเขาที่โรงอาหารเนี่ยตรงนี้คือเด็กเขาได้เรียนรู้พอเด็กเขาได้เรียนรู้แล้วเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนให้เขารู
1: ้
2: ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะ
1: เป็นแบบนี้เด็กพูดในโรงเรียนคริสต์มีอะไรที่แตกต่างหรือเปลี่ยนหรือไม่เหมือนกับเด็กพูดในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาพูดทั่วไปไหมฮะ
0: ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมก็วิธีการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆของเขาก็เหมือนกับเด็กพุทธโดยทั่วๆไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนคริสเตียนของเราเนี่ยหลักแนวคิดของเราอย่างหนึ่งแล้วก็วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนคริสเตียนก็คือว่าเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เด็กทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเชื่อหรือเป็นคริสเตียนหมดแต่เราก็จะนำเอาหลักการหรือเรื่องราวในพระคัมภีร์เนี่ยเอามาสอนเขาแล้วก็ให้เขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรบ้าง
1: ครับอย่างเมื่อกี้ที่เราดูการแสดงเขาเตรียมไว้นะฮะก็เหมือนให้เด็กมีส่วนร่วมมากกว่ามาร้องมาเต้นมาเล่นช่วยคิดบทมากกว่าจะเจาะลึกไปในความเชื่อหรือว่าความรู้ด้านศาสนาเหมือนเขาตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นไหมฮะมุมมองอาจารย์คิดว่ายังไง
2: ถ้ามุมมองของตามเทปก็คือว่าเขาต้องการให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมเรียนผ่านบทบาทสมมติเรียนประวัติศาสตร
1: ์
2: ผ่านบทบาทสมมติแต่ถ้าในกรณีที่เป็นโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนบารุไฟเนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาถ้าสมมติว่าเป็นศาสนาพุทธเนี่ยคุณครูผู้สอนที่เป็นคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธเขาก็จะเรียนแล้วก็ผ่านในชั้นเรียนเรียนภาคทฤษฎีผ่านกิจกรรมออกมาเป็นใบงานแล้วก็จัดเป็นนิทรรศการส่วนในภาคปฏิบัติเนี่ยอาจารย์เขาก็ขออนุญาตพาเด็กที่นับถือศาสนาพุทธไปวัดนะคะตรงนี้ก็คือจะมีอีกรูปแบบหนึ่งส่วนในกรณีที่เป็นการทำกิจกรรมร่วมพุทธกับมุสลิมก็คือจะมีกิจกรรมที่เป็นวันพ่อวันแม่
1: แต่จะเป็นวันสำคัญที่ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนา
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นเนี่ยจะไม่ได้จัดในโรงเรียน
2: จะไม่ได้จัดในโรงเรียน
1: ทำไมฮะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจาก

จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กนะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับ
ทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วน

0: ใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมด้าดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าดังสมการค่ะ และในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A 0นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S 1กับ S 2ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: พี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับ
1: ขอรับตัวในการคู่มืออาชีพนะครับกับผมพอและอาจารย์ยิ่งอยู่กับอาจารย์สวรักษ์สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: เห็นว่าวันนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์เตรียมอะไรมาฝากผมด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
2: โอ้วันนี้มีหนังสือดีมากเลยนะชื่อ Teaching Hope นะคะอันนี้ก็คือเห็นคุณพอเนี่ยเป็นพิธีกรรายการการศึกษาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสอนเนี่ยเขาบอกความหวังในการสอนนี่จะเป็นยังไงนะหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยนะคะของแอนนาควินเดรนซึ่งได้มาจากประสบการณ์จริงของครูหลายคนนะคะก็มาพูดว่าเออเขาการสอนเขาเนี่ยเขาเจอประสบการณ์อะไรบ้างแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
1: ขอบพระคุณมากครับที่อุตส่าห์เอามาฝากกันครับแล้วเดี๋ยวจะไปกลับไปอ่านเลยครับผมเองก็มีมาฝากอาจารย์เล่มหนึ่งเช่นเดียวกันครับผมนี่เล่มนี้ครับเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์ครับผู้ก่อตั้ง Apple Computer นะชื่อไอคอนนะครับ
2: น่าสนใจ
1: ครับผมไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้ทำไมเราสองคนเอาหนังสือมาแลกกันนะครับ
2: ค
1: ือมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับอาจารย์ว่าคนไทยเรายังอ่านหนังสือน้อยไปไหมครับ
2: ส่วนใหญ่จะอ่านน้อยอยู่นะคะก็จะอ่านเฉพาะนิทานนิยายอะไรเงี้ยบางเด็กๆก็การ์ตูนตลอดบางทีโตแล้วยังอ่านการ์ตูนเลย
1: ก็สิบนินทาดารา
2: สิบ
1: อันนั้นจะอ่านเยอะหน่อย
2: แต่วิชาการนี้แน่นอนเลยอ่านน้อยมากน้อยเลย
1: แต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนนะฮะได้ชมเนื้อหาตอนนี้รับรองว่าจะรักการอ่านมากขึ้นเยอะเลยครับลองไปชมกันดูฮะ

0: ฉันคิดว่าการอ่านเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของโรงเรียนประถมการอ่านเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้เด็กได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตฉันจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายในชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่านและเพื่อสร้างชุมชนนักอ่านขึ้นในห้องเรียนอีกด้วยนะคะ
1: Liam and good morning Chanel Right okay everybody it's time for our poem of the day should we have a little look at the list see who's on it today Holly and Flo our girls what have you got for us today
2: Busy Day by Michael Rosen Pop in pop outPop over the road, pop out for a walk, pop in for a talk, pop down to the shop, can't stop, got to pop.
0: กิจกรรมหนึ่งที่เราทำในห้องก็คือทุกๆเช้าเด็กแต่ละคนหรือว่ากลุ่มจะผลัดกันออกมาอ่านบทกวีให้เพื่อนฟังอ่านบทกวีประจำวัน
2: Pop over the road, pop out for a walk, pop in for a talk.
0: เราไม่ได้อ่านกลอนใหม่ทุกวันแล้วค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของใหม่เสมอไปเด็กๆชอบฟังบทกวีเดิมที่เขาชอบซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ
1: What have you got for us today?
3: Which is
1: charred
3: from Macbeth.
1: Ooh, spooky. Okay.
4: Round about the golden goat in a poisonous throat.
0: สิ่งหนึ่งที่การอ่านบทกวีประจำวันมีประสิทธิผลมากก็คือมันทำให้นักเรียนรู้สึกว่าเขามีกรรมสิทธิ์ถ้าเขาอยากออกมาอ่านเขาจะมาที่ห้องเวลาใดก็ได้แล้วก็ลงชื่อตรงวันที่เขาต้องการจะอ่านบทกวีนะคะอีกเรื่องที่ฉันทำก็คือแนะนำหนังสือน่าอ่านเมื่อเด็กอ่านหนังสือจบแล้วและชอบหนังสือนั้นมากแล้วก็คิดว่าคนอื่นน่าจะชอบเช่นกันฉันก็จะส่งเสริมให้เขาแนะนำหนังสือนั้นให้กับเพื่อนๆของพวกเขาด้วย
5: The book I'm recommending is called My Grand's Great Escape. It's by Jeremy Strong and I really like this author and he writes really funny books that are really good.
1: Okay, so it's funny, right? Has anybody got any questions for Oscar today about My Granny's Great Escape?
6: Who is your favourite character?
5: I quite like Lancelot because he's like a really cool guy.
0: เด็กที่เป็นคนแนะนำหนังสือได้คิดจริงๆว่าทำไมเขาจึงชอบหนังสือเล่มนั้นนะคะ
5: Whenever he says something, he'll make what he said into like a joke.
0: มันดีต่อเด็กที่เป็นคนฟังเพราะว่ามันทำให้พวกเขารู้ว่าควรจะอ่านเรื่องไหนแล้วก็มันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับนักอ่านคนอื่นๆด้วย
1: To recognize some of the illustrations, Oscar, is it?
5: Next, you're at Jacqueline Wilson.
0: ช่วงแนะนำหนังสือน่าอ่านสามารถทำให้เด็กรักการอ่านอย่างจริงจังซึ่งมันเป็นแนวทางที่ฉันพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดในวิชานี้ล่ะค่ะ
1: โอเค thank you Oscar
0: ในชั้นเรียนนี้ฉันใช้หลายวิธีเพื่อกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านฉันจะใช้มุมหนังสือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นี่ก็คือมุมอ่านหนังสือเข้ามาชมสิคะคุณจะเห็นได้จากบนกระดานว่ามุมหนังสือว่าด้วยสิ่งที่เด็กๆเลือกแล้วก็ข้อมูลจากเด็กด้วยนะคะฉันได้ติดบทวิจารณ์หนังสือไว้ตรงนี้แล้วคุณก็จะเห็นว่าตรงส่วนนี้มันแสดงรูปหนังสือเล่มโปรดของเด็กๆด้วยค่ะและมันก็ดีมากเลยนะคะมันทำให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นออกมาส่วนตรงนี้จะเห็นว่าฉันพยายามแสดงว่ามีเรื่องอะไรที่น่าจะอ่านต่อไปบ้างฉันจะให้ตัวเลือกไว้มากๆเด็กๆจะได้เลือกได้อย่างอิสระเลยล่ะว่าจะอ่านอะไรต่อไปเพราะว่าบางครั้งเด็กก็สับสนถ้าหากว่ามีหนังสือให้เลือกมากๆเขาไม่รู้ว่าเล่มไหนจะเหมาะกับเขาตรงนี้ก็คือส่วนของมุมหนังสือที่ทำให้มันเด่นมากเราเรียกตรงมุมนี้ว่าเธออ่านอะไรอยู่ซึ่งหลักการก็คือว่าเด็กแต่ละคนจะเลือกรูปทรงใดก็ได้แทนตัวเด็กจะเขียนชื่อหนังสือที่เขาอ่านอยู่ในเวลานั้นและฉันก็ยังมีของตัวเองเลยนะคะผู้ช่วยฉันก็มีเด็กๆจะได้เห็นว่าทุกคนอ่านหนังสือมันไม่เพียงแค่นั้นนะคะแต่ว่ามันยังช่วยให้ฉันรู้ได้ว่าเด็กๆอ่านหนังสืออะไรอยู่แล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะแนะนำเรื่องอะไรให้อ่านต่อไปกิจกรรมเหล่านี้ดีมากตรงที่มันกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของเด็กในจุดต่างๆแต่ละจุดจะมีที่มาแตกต่างกันแล้วก็มารวมกันเข้าเป็นชุมชนนักอ่านขนาดใหญ่ที่สามารถจะสนทนากันในเรื่องที่พวกเขาสนใจเป็นพวกที่หลงใหลกันแล้วก็อดใจรออ่านหนังสือเล่มต่อไปแทบไม่ไหวค่ะ
7: ได้ชมกันแล้วนะฮะ building a reading community สร้างชุมชนที่รักการอ่านอาจารย์ครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเรื่องของการอ่านนี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราเหมือนกันนะฮะ
8: ของโลกเลยไม่ใช่ของประเทศ
7: ไม่ใช่แค่เราใช่ไหมอาจารย์คิดว่า ปัจจัยอะไรที่ทำให้อาจารย์บางท่านทำให้เด็กรักการอ่านได
0: ้สำคัญอยู่ที่ว่าครูเนี่ยเข้าใจหลักการหรือเปล่าว่าการอ่านเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากการคิดแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่าการอ่านเนี่ยมันได้สาระอะไรที่เขาอยากจะรู้ถ้าเขาสนใจเรื่องที่อ่านเขาจะอ่านแต่เรื่องที่เขาไม่สนใจเขาต้องไม่อ่านแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจหลักการเนี่ยทั้งการสร้างความสนใจอะไรหลายอย่างแล้วการเลือกเนี่ยเลือกสื่อมาให้อ่านก็เป็นเรื่องใหญ่ละเพราะนั้นถ้าเผื่อเราเข้าใจระดับวัยแล้วก็ความสนใจของกลุ่มคนด้วยว่าเราจะให้เขาอ่านเรื่องอะไร
7: แต่บางทีคุณครูฟังแล้วอาจจะรู้สึกไม่แฟร์ไม่มาโทษอาจารย์อย่างเดียวได้ยังไงเรื่องของการอ่านมันต้องปลูกฝังในบ้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจารย์มองว่ายังไงครับ
0: จริงค่ะการอ่านเนี่ยต้องเริ่มมาตั้งแต่บ้านกับโรงเรียนเนี่ยต้องประสานกัน
7: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเรามีการพัฒนาการอ่านมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ต้องพูดอย่างนั้นมันมีการทำวิจัยมาเยอะแยะแล้ว
7: ที่ผมก็ได้ยินว่าให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน
0: ในช่วงที่มารดาตั้งครรภ์เนี่ยนะคะแล้วก็อ่านหนังสือให้ลูกฟังตลอดเนี่ยนะนี่แหละจะปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กแล้วตั้งที่ว่าบ้านกับโรงเรียนเนี่ยต้องประสานกันให้ดีแล้วก็รับรองว่าเด็กจะรักการอ่านแน่นอน
7: จากในภาพที่เราได้ชมกันเราจะเห็นว่า คุณครูเปิดโอกาสให้เด็กๆได้แนะนำหนังสือกับเพื่อนร่วมชั้นอาจารย์คิดว่าการที่คุณครูมาแนะนำหนังสือให้เด็กอ่านกับให้เพื่อนมาแนะนำให้เพื่อนอ่านเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
0: เนี่ยค่ะที่บอกว่ามันเริ่มจากความสนใจถ้าครูมาแนะเนี่ยครูสนใจหนังสือของตัวที่สิ่งอย่างเช่นเอาหนังสือมาแนะนำให้คุณพ่อเมื่อกี้เนี่ยคุณพ่ออาจจะเกรงใจก็รับไปแต่ว่าใจอาจจะวู้อาจารย์มาสนใจเลย teaching hope อะไรเนี่ยอาจจะไม่สนใจก็ได้นะ
7: ครับ
0: ก็อาจจะไม่อ่านแต่ถ้าให้เขาเลือกเองเขาจะเลือกเล่มที่เขาชอบเขาจะชอบเมื่อชอบก็ต้องอ่านเมื่ออ่านแล้วมีสาระก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังนั่นคือเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเห็นไหมเขามีความสามารถนะที่จากการค้นคว้าของเขาเนี่ยเขาจะเข้าใจหรือว่าหนังสือมีคุณค่ายังไงเขามีสามารถที่จะหาความรู้ได้จากตรงแหล่งไหนและเอาไปให้เพื่อนได้เนี่ยคือความภาคภูมิใจที่เกิดเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีความสนใจที่แตกต่างหลากหลายแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเขาเรียกสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันครูเองก็ได้รู้ด้วยไม่ใช่แต่นักเรียนอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เริ่มจุดให้เห็นให้เด็กได้รู้ด้วยตัวเองว่าหนังสือมีคุณค่าอะไร
7: จำเป็นไหมครับว่าเด็กทุกคนควรจะต้องรักภาษาหรือว่ารักความสวยงามของภาษาหรือรักสุนทรียะของภาษาเพราะเด็กบางคนอาจจะชอบอะไรที่แบบเป็นวิทยาศาสตร์มากไม่ชอบเรื่องภาษาเรื่องของการแต่งกลอนอะไรพวกนี้ครับ
0: การอ่านเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกุญแจสำคัญของการเรียนรู
7: ้
0: เป็นเครื่องมือนะคะถ้าเผื่อเราอ่านไม่ได้คำว่าอ่านไม่ได้เนี่ยหมายว่าอ่านในระดับที่คิดไม่เป็นเนี่ยนะคะถ้าเราอ่านในระดับที่ถูกต้องก็คือในระดับที่คิดเป็นมีความรู้สึกของตัวเองนะเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ว่าสุนทรียะมันเป็นยังไงจากถ้อยคำต่างๆเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้แต่ถ้าเป็นคนอ่านไม่เป็นมาเรียนอะไรก็เรียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปศึกษา

0: ความรู้อะไรของตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นการอ่านจึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่จะให้คนเรียนเรียนด้วยตัวเอง
1: แล้วเนื่องจากว่าแน่นอนว่าคุณครูอาจารย์มีอิทธิพลกับนักเรียนเยาวชนไทยมากอาจารย์มีข้อแนะนำเพื่อนครูด้วยกันไหมครับว่าทำยังไงถึงจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นได
0: ้วิธีที่สำคัญคือต้องเข้าใจเท่านั้นเองว่าการอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง
1: ครับผม
0: งั้นครูเนี่ยไม่สามารถจะไปสอนวิธีอ่านด้วยอ่านให้ฟังได้นะต้องให้เขาลงมืออ่านเพียงแต่ว่าเราชี้แนะวิธีการว
1: ่
0: าอ่านอย่างนี้จะสนุกอ่านอย่างนี้จะจับความได้เร็วเราสอนกันด้วยเทคนิคนะพยายามให้เทคนิคต่างๆหลากหลายอย่างที่เราดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะวิดีโอที่ดูเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าครูพยายามให้เทคนิคหลายอย่างมากที่ให้เด็กได้มีความภาคภูมิใจค้นคว้าด้วยตัวเองเอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่
1: อ
0: นแล้วก็เอามาเขียนเองแล้วก็มาแบ่งปันกันอ่านอะไรทำนองนี้ทำให้เด็กสนใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือหัวใจของการจะส่งเสริมเด็กให้รักการอ่านก็คือต้องให้โอกาสเด็กในการอ่านด้วยตัวเองแล้วก็พยายามช่วยเขาคือเราเป็นผู้ช่วยว่ากลวิธีที่จะอ่านได้ดีค้นคว้าได้เป็นควรจะทำยังไง
1: รายการนี้ผู้ปกครองก็ชมเยอะนะครับอาจารย
0: ์
1: ในหน้าที่อาจารย์ก็เป็นคุณแม่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: อาจารย์ทำใหลูกอาจารย์รักการอ่านได้ยังไงครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอยากให้ลูกรักการอ่านมากจังเลยหมดจะเล่นเกมอยู่ได้ทั้งวัน
0: จำได้ว่าอย่างนี้ก็คือว่าอย่างช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมอย่างเงี้ยเด็กก็จะมีเวลาว่างมากตัวเองก็จะบอกมีหนังสือที่ใช้รูปภาพเยอะๆหน่อยสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเรารู้ว่าเด็กๆจะต้องดูภาพก่อน
1: ค
0: ือการสื่อสารบอกแล้วภาษาคือการสื่อสารก็ต้องดูภาพอยากจะอ่านต
1: ้
0: องเอาสิ่งที่น่าสนใจนะคะหลายแบบอย่างเด็กผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มันดูมีการผจญภัยมีหุ่นยนต์มีอะไรที่ดูน่าสนใจเด็กผู้หญิงก็จะเป็นอะไรที่น่ารักสัตว์เรื่องของสัตว์พูดได้อะไรทำนองเนี้ยก็จะมีซื้อหนังสือเหล่านี้น่ารักน่ารักไว
1: ้
0: แล้วก็จะออกจากบ้านก็บอกว่าวันนี้อยู่บ้านเนี่ยอย่างน้อยวันนี้น่าจะเล่าให้ฟังนะกลับมาเนี่ยเล่าให้คุณแม่ฟังสักเรื่องหนึ่งได้ไหมอ่านอะไรก็ได้เนี่ยที่วางอยู่บนตู้หนังสือเนี่ยบนชั้นเนี่ยเล่มไหนก็ได้ลองอ่านสักนิดนึงได้ไหม
1: แล้วต้องมีผลตอบแทนให้ด้วยไหมครับมีแบบว่าร
0: างวัลมีค่ะ
1: มีแรงจูงใจ
0: มีแรงจูงใจก็มีรางวัลอะไรอย่างนี้ด้วยบ้างเหมือนกัน
1: ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดี
0: ใช่ค่ะคือไม่ให้เด็กใช้เวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน
1: ์
0: อย่างน้อยอ่านอะไรก็ได้สักเรื่องที่ตัวเองชอบแล้วก็มาเล่าให้ฟังละกันสั้นๆไม่ต้องนาน
1: ผมว่าเล่าหนังสือเป็นอีกอย่างเป็นของขวัญที่ดีในโอกาสต่างๆนะวันเกิดวันปีใหม่อะไรเงี้ยแทนที่จะอาจจะให้เล่ากันหรืออะไรเงี้ย
0: ให้เขาเลือกเองพาเขาไปร้านหนังสือแล้วให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากจะเลือกอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราอ่านนี่แหละเราอ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลานะคะไอ้การที่เขามองพ่อแม่อ่านนี่แหละทำให้เขาอยากรู้ว่าทำไมพ่อแม่หยิบอะไรมาอ่านแล้วเขาก็จะตามเราเพราะนั้นการเลือกหนังสือที่จะรับแม้แต่นิตยสารในบ้านนี่ก็ต้องเลือกว่ามีอะไรที่จะจูงใจลูกได้บ้างไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่เหมาะกับเด็กหรือว่ามาให้เด็กเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกเหมือนกันที่จะวางไว
1: ้เขาบอกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
0: ใช่
1: ไหมคุณพ่อแม่เป็นยังไงลูกเขาก็ก๊อปปี้แบบนั้นนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ได้ฟังวันนี้แล้วรักการอ่านมากขึ้นไหมครับนี่แล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วก็อาจารย์เสารักคงต้องลาไปก่อนขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปด้วยวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคู่มืออาชีพครับสัปดาห์นี้ยังอยู่ในช่วงของซีรีส์สอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับประธานของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.สาวลักษณ์รัตนวิทย์หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับต้องถามอาจารย์ว่าจากที่อาจารย์เคยเห็นมาครับเราสามารถแปลงห้องเรียนเป็นอย่างอื่นได้บ้างไหมครับ
1: โอ้มากมายเลยค่ะเพราะว่าห้องเรียนเนี่ยเป็นแหล่งการเรียนรู้นะครูสามารถจะสร้างบรรยากาศได้หลายแบบมากให้เด็กได้จินตนาการแล้วมีความรู้สึกว่าเขาได้อยู่ในสถานการณ์จริงในเรื่องนั้นๆก็ยิ่งทำให้การเรียนการส

0: สอนเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะ
1: ครับผมต้องเหมือนกับคุณครูท่านนี้แน่เลยนะครับเป็นคุณครูจากประเทศอังกฤษนะครับเขาจำลองห้องเรียนของเขาเนี่ยให้เป็นฉากฆาตกรรมหรือว่าเรียกว่าความจริงหรือสถานที่เกิดเหตุจริงๆนะฮะฟังดูอาจจะน่ากลัวแต่จริงแล้วสนุกมากลองไปชมดูครับ
2: ผมคิดว่าที่เกิดอาชญากรรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่จะชักจูงเด็กๆให้อ่านหนังสือนะครับเพราะมันมีความลึกลับอยู่ว่าใครเป็นคนทำด้วยเหตุนั้นเด็กจึงอยากจะมีส่วนร่วมว่าเรื่องที่อ่านอยู่เป็นอย่างไรกันแน่ผมทำกิจกรรมหมุนเวียนขึ้น4กิจกรรมครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอ่านในวิธีที่แตกต่างออกไปตลอดบทเรียนนักเรียนจะได้เวียนทำกิจกรรมทั้ง4ด้วยเช่นกันนะครับ
3: Here we are. This is the crime scene.
2: กิจกรรมหนึ่งคือให้เด็กไปดูสถานที่เกิดเหตุเด็กก็จะไปกับผู้ช่วยสอนไปดูรอบๆการจัดวางสถานที่ให้เหมือนที่เกิดเหตุช่วยได้มากทีเดียวครับเรื่องสร้างสภาพแวดล้อมและก็ช่วยจูงใจเด็กอีกด้วย
4: There's like one mug here and one mug down and two glasses over there.
5: He's kind of spread out, isn't he?
6: I think the first thing I really noticed was the body on the floor. It was like, it was kind of real, because I mean, like, in all this Poirot and Inspector Morse stuff, they always have, like, they draw around the body in chalk.
2: ผมคิดว่าการสร้างที่เกิดเหตุช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบริบทให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในห้องเรียนได้มากทีเดียว
7: I was just getting ready for bed when I heard the door slam downstairs. It was unusual for people to be leaving the house so late at night, so I rushed to the window to try and see who it was.
2: กิจกรรมหนึ่งให้นักเรียนได้วิเคราะห์บันทึกให้ปากคำของพยานนั่นคือแบบฝึกหัดการอ่านเพื่อจับใจความโดยเด็กๆต้องมองหาข้อความที่บรรยายลักษณะผู้ต้องสงสัยด้วยนะครับ
8: He has dark hair.
9: I'll just write dark hair because we don't really need to describe.
10: It's important
9: to
10: say that. He thought it was
9: important enough. His height,
8: tall, dark hair.
2: สิ่งที่นักเรียนต้องทำต่อไปก็คือนำข้อมูลที่สรุปได้จากคำบรรยายมาจับคู่กับรูปในฐานข้อมูลผู้เคยก่อคดี
11: He's 32. He's a teacher. He weighs about 196, which is quite close to 200. Sam Wilson.
12: I think he's the closest because they said about 40.
2: อีกกิจกรรมหนึ่งให้นักเรียนวิเคราะห์ร้อยแก้วประเภทที่ต่างออกไปนะครับในที่นี้ก็คือบันทึกประจำวันที่เขียนโดยบุคคลที่หนึ่ง
13: Mr. Wilson, my neighbor, he is still furious with me for running his dog over with his motor car. Do you think there's an important piece of information there, Dennett? Is that something we need to highlight?
14: Yeah,
13: he did.
2: ผมเลือกใช้กิจกรรมนี้เพราะมันสร้างความเชื่อมโยงแล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ประเมินผลการเฝ้าดูนักเรียนทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมทำให้ผมมีโอกาสได้ประเมินเด็กแต่ละคนได้อย่าง
15: ดี
2: น่าสนใจว่าเด็กๆมักจะขีดเน้นข้อมูลไว้มากมายนะครับ
13: Just tell me, Melinda, what are the really important pieces of information?
15: The bit that Mr. Wilson's neighbour, he is still like furious for accidentally running over the poor dog.
13: Okay, we're going to shorten that into a quick note for our whiteboard.
15: Mr. Wilson was furious about the dog.
13: That could be a good note. Excellent.
2: โดยหลักแล้วมันคือบทเรียนการอ่านการที่นักเรียนทำโน้ตสรุปช่วยได้มากทีเดียวนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วการอ่านเพื่อจับใจความก็คือการที่นักเรียนสรุปประเด็นไว้ในใจและสิ่งที่กิจกรรมทำก็คือจัดความคิดของเด็กให้เป็นระเบียบ
13: You guys here, you're gonna need to come over and set yourself up on the audacity clip.
2: อีกกิจกรรมหนึ่งเด็กๆจะฟังคลิปเสียงคำให้การของพยานเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กๆจะได้พัฒนาทักษะขึ้นอีกด้านหนึ่ง
16: Sounded like the owner of the house, Samuel, was arguing witha young woman of some sort. I couldn't quite make it out, it wasn't clear.
13: What I'm going to do now is I'm going to give you a few minutes just to talk about what you think actually happened on that fateful night.
17: Could have been Laura, it could have been Laura.
18: Listen, I don't think it's Laura because I think
19: it's David Markham.
20: I thought it was really interesting finding out all about it and kind of fun as well to solve something.
21: It gives you loads of clues on who did it and you just want to read more to find out.
22: Mr. Wilson, hey David Markham.
2: ถึงแม้บทเรียนนี้จะเน้นหนักที่การอ่านเพื่อจับใจความแต่มันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงนักเรียนไปยังหัวข้ออื่นๆในการอ่านเขียนเช่นเด็กๆจะเขียนรายงานจากโน้ตที่พวกเขาสรุปไว
1: ้อาจารย์พอได้เห็นตอนนี้แล้วรู้สึกอยาก

0: มาเป็นเด็กอยากไปเป็นนักเรียนอีกครั้งนึงนะสมัยก่อนถ้าแบบมีการเรียนการสอนแบบนี้ก็คงจะดีนะ
1: เรียนกันอย่างสนุกสนาน
0: สนุกมากสนุกมากอาจารย์เห็นเมื่อสักครู่คิดว่าเด็กได้อะไรจากการสอนแบบนี
1: ้มากมายเลยมากมายเลยได้ทุกอย่างเลยนะคะทั้งได้ค้นคว้าตามความสนใจแล้วก็ได้ทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนแล้วก็ได้ใช้ความสามารถส่วนตัวในเรื่องของความรับผิดชอบในตัวเองแล้วก็ของกลุ่
0: ม
1: ที่จะทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พัฒนาภาษาที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเยอะเลย
0: ได้ใช้ทักษะด้านภาษาค่อนข้างครบเลยไหมครับ
1: ครบเลย
0: อ่านเขียน
1: ทั้งฟังทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนด้วยความสนใจของตนเอง
0: อ
1: ันนี้ค่ะชัดเจนเลยว่าทำให้การเรียนรู้เนี่ยประสบความสำเร็จอย่าง
0: มากต้องชมคุณครูด้วยนะคร
1: ับต้องชมค่ะที่ได้สร้างเรื่องราวให้เด็กได้คิด
0: ม
1: ีสถานการณ์ของการใช้ภาษาจริงๆทั้งฟังทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนเลยนะแล้วก็ค้นคว้าด้วยมีลักษณะที่เอาคำถามมานำเอาเหมือนกับการวิจัยไปด้วยในตัวที่จะสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองอ
0: ัน
1: นี้ดีมากๆค่ะ
0: ถ้ามองอีกมุมนึงแบบเขาเรียกอะไรคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงนะฮะ
1: ค่ะ
0: คนที่คิดว่าเอ๊ะมันหลุดกรอบการเรียนการสอนไปหรือเปล่าไวยากรณ์จะตกหล่นไปไหม เนื้อหาแกนการภาษาอังกฤษที่ควรจะได้จริงมันจะเคลื่อนไปไหม
1: ไม่ตกหล่นเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เด็กออกมาเสนองานตัวเองแล้วเนี่ย ครูมีหน้าที
0: ่
1: ชี้แนะช่วยเหลือถ้ามีอะไรบกพร่องเช่นประโยคนั้นประโยคนี้อันนี้เราลงมาเล่นเรื่องภาษาได้ในการชี้แนะแก้ไขกันเปลี่ยนประโยคใหม่ซะอะไรทำนองนี้อธิบายว่าประโยคนี้น่าจะอันนี้น่าจะดีกว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันเริ่มมาจากตัวเด็กเองแล้วก็เด็กก็สนใจมากกว่าที่จะแก้ไขสิ่งที่ตัวเองบกพร่อง
0: อันนี้
1: คิดว่าดีมากนะคะเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าเด็กได้ประเมินตัวเองไปด้วยว่าเรียนแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่า
0: ครับผมในแง่ของความเหมาะสมครับอาจารย์บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแปลงห้องเรียนเป็นฉากฆาตกรรมเนี่ยฮ
1: ะ
0: มันดูรุนแรงเกินไปไหมสำหรับเด็กวัยนั้นนะ
1: มันมองได้หลายมุมนะคะแต่ในแง่นี้เนี่ยไม่ถึงขนาดว่าเขาไม่ได้เอาเรื่องที่หูดูหวัดเสียวมาเพียงแต่ว่า
0: ไม่ได้เอาเลือดมา
1: ไม่ได้เอาเลือดมาโรยเพียงแต่ว่าให้ดูว่าเนี่ยนะที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี
0: ้
1: นะคนเขามาตายแล้วมันนอนอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นจากประวัติที่ต้องไปสืบค้นไปค้นคว้าประวัติของแต่ละคนเข้ามาประกอบคดีที่เด็กทำตัวเหมือนว่าตอนนี้ตัวเองกำลังเป็นนักสืบ คือมีบทบาท มีหน้าที
0: ่
1: รับผิดชอบไม่ได้ดูน่ากลัวแต่มาดูน่าตื่นเต้นมากกว่านะคะนี่ก็ไม่ได้ดูว่าน่ากลัวอะไรเลย
0: ครับผมอาจารย์คิดว่าแบบนี้มันพอจะไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ไหมฮะ
1: โอ้มากมายเลย
0: คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ย
1: ค่ะวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องเลยมีเกี่ยวกับการค้นคว้าและทดลองอยู่แล
0: ้
1: วนะถ้าเผื่อเราหากรณีศึกษาที่จะค้นคว้าทดลองมันต้องมีประเด็นมันก็เรียกสมมติฐานมีการตั้งสมมติฐานของเรื่องว่าจะพิสูจน์เรื่องอะไรแล้วก็ให้เด็กได้ทดลองค้นคว้าแน่นอนเลยความคิดตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการสอนวิทยาศาสตร์ได้ดีแล้วก็เรื่องที่เอามาใช้ในภาษาเนี่ยนะเช่นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นเหมือนกับการสอนวิทยาศาสตร์เป็นในตัวถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาก็จะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์เราสามารถจะเอามาใช้ได้ในวิชาภาษาทั้งหมดนะคะ
0: ครับผมถ้าครูไทยมาทำแบบนี้บ้างเนี่ยอาจารย์คิดว่าอย่างเทอมนึงเนี่ยทำได้สักกี่ครั้งกี่วันถึงจะเหมาะสมไหมฮะ
1: โอ้มากเลยค่ะเราเรียกว่าการบูรณาการ
0: ทำทุกวันได้ไหมครับ
1: ทำทุกวันได้เลย
0: ทำก็ได้
1: นะแต่ละเรื่องที่เราเอามาเนี่ยนะครูอาจจะวางแผนได้เลยว่าเนื้อหาแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะบูรณาการไปสู่เรื่องโยงเข้าไปสู่เรื่องอื่นอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของดนตรีจากดนตรีเนี่ยอาจจะเข้าไปสู่กีฬายกตัวอย่างนะเข้าไปสู่กีฬาอาจจะเข้าไปสู่สุขภาพพลานามัยสุขภาพอาจจะเกี่ยวข้องไปเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวจะไปเกี่ยวกับการทดลองอะไรบางอย่างจะเกี่ยวโยงกับวิชาได้ทุกอย่างเลย
0: ครับผมจากตอนครามซีนหรือว่าฉากฆาตกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ชอบตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: ชอบตรงที่ว่าเด็กเนี่ยเขาอยากจะค้นหาคำตอบ
0: อ
1: ันนี้ก็คือการตั้งปัญหาให้เด็กว่าจะหาคำตอบนี้อย่างไรเด็กทุกคนนี่ก็มีโอกาสได้คิดได้จินตนาการได้ค้นคว้าในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากจะหาคำตอบด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบนะเป็นนักสืบนะจะต้องเอาสืบค้นคดีนี้อย่างยุติธรรมอะไรทำนองเนี้ยเรียนได้หลายเรื่องทีเดียวค้นหาความจริงฮะ
0: ตอนแรกผมรู้ตอนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน

0: ือนักไม่ใช่ว่าครูจะอยู่เฉยๆนะจะเห็นว่าครูก็จะคอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันแม้ในเรื่องของการค้นคว้าการอ่านอะไรบางอย่างครูก็แนะนำเหมือนกัน
1: นะการอ่าน
0: เมื่อกี้นะคะที่ว่าคนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีประวัติอย่างไรเงี้ยครูก็ช่วยไงช่วยแนะอยู่ตลอดเวลา
1: ต่างคนทำงานเป็นทีมช่วยกันวิเคราะห์ว่าเอ้ยคนนี้คนนี้ตัดออกไปไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นคนนี้มากกว่า
0: อันนี้ดีมากๆเลยรู้จักการทำงานกับเพื่อนแล้วก็รับผิดชอบร่วมกัน
1: แล้วอาจารย์คิดว่าน้องๆเมื่อสักครู่นี้เขาได้ใช้ทักษะในด้านไหนบ้างครับ
0: โอ้มากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ฟังคลิปเสียงอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งใจที่จะแกะเสียงนั้นนะหาความหมายพยายามจับประเด็นนี่คือถูกต้องเลยก็คือพยายามหาประเด็นหลักของเรื่องที่จะจับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดอะไรกันนะนอกเหนือไปจากการอ่านนะซึ่งต้องมาอ่านอีกว่าประวัติแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะได้ทุกทักษะเลย
1: แล้วก็เอาแต่ละข้อมูลที่ได้จากแต่ละทักษะฟังอ่านมาประกอบกัน
0: ทุกอย่างมาประกอบกันเป็นความเองที่จะเขียนออกมาแล้วก็เตรียมการที่จะมารายงานในชั้นก็เรียกว่าสอนเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะก็เรียกว่าได้ทุกอย่างค่ะได้ทุกอย่าง
1: ตอนนี้เขาจะเน้นมากเรื่องของทักษะการอ่านเมื่อสักครู่นี้อาจารย์คิดว่าเด็กได้อะไรจากการอ่านมากที่สุดนะครับ
0: นั่นก็คือการจับใจความสำคัญของประเด็นที่อ่านว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงไหนอ่านอย่างไรแล้วก็รายละเอียดที่จะเข้ามาประกอบต่างๆอ่านแล้วได้ใจความสำคัญหลักแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักความจำได้ที่เราเรียก recalling สำคัญมากเลยเรื่องของการอ่านเป็นเนี่ยอ่านแล้วจะต้องระลึกได้ด้วยเพราะนั้นการอ่านที่ตัวเองสนใจการอ่านที่เกิดจากการค้นคว้าตีความของตัวเองเนี่ยมันทำให้จำแม่นอันนี้ก็คือหลักการของการอ่านเป็น
1: ทีนี้อาจารย์พอจะสอนเทคนิคนิดนึงได้ไหมครับเนื่องจากอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาจารย์พอจะแบบให้ทิปพวกเราสักนิดนึงนะให้ไกด์สักนิดนึงไหมว่าทำไงถึงจะอ่านแล้วจับใจความได้ดี
0: อ่านแล้วต้องคิดแล้วต้องคิดตามแล้วก็จับประเด็นให้ได้ว่าจุดหลักของเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเรื่องที่เรากำลังอ่านเนี่ยเราต้องการอะไรแล้วก็ดูซิว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นหลักที่เราอ่านได้และนั่นคือการอ่านที่แท้จริง
1: โอเคครับเป็นไงฮะสนุกมากเลยวันนี้บอกเลยชื่ออาจจะบอกว่าลองฟังดูน่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูได้ชมไปแล้วก็อาจจะลองไปจินตนาการดูได้นะว่
0: าท้าทาย
1: ว่าห้องเรียนของตัวเองฉันจะแปลงไปอะไรได้บ้างนะครับวันนี้หมดเวลาของครูมืออาชีพแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: าจารย์สารดาสีอยู่เนี้ยเสื้อสีลุงเลยอ่ะ
1: เปรี้ยวดีทันสมัย
2: อาจารย์เป็นอะไรที่แหวกแนวมากค่ะ

0: ่อครูรัตดาศรีศรีสังวาลตอนที่ครูบรรจุมาใหม่เนี่ยเมื่อวันที่1มิถุนายนพ.ศ.2519จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่เคยย้ายไปไหนก็เลยกลายเป็นครูเก่าแล้วก็แก่ที่สุดในโรงเรียน
1: โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกว่า40ปีแล้วที่อาจารย์รัตดาศรีได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์จากประสบการณ์อันยาวนานนี้อาจารย์พร้อมที่จะแบ่งปันเทคนิคและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
0: มันยากตรงไหนรู้ป่ะคะในการสอนให้เด็กม.6เนี่ยเพื่อจะให้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนใจเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันเรียนหลักสูตรเดียวกันมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมถึงมหาวิทยาลัยเพียงแต่ข้อสอบตอนที่มันออกซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำสำหรับป.6ม.6เนี่ยนะคะก็คือ1จะต้องดูว่าเรื่องที่ใช้สอนเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเรื่องข้างเคียงที่มันน่าสนใจมาเล่าให้เด็กฟังได้

0: ไหมยกตัวอย่างประกอบได้ไหมแล้วมันมีอะไรบ้าง2คือความรู้ทุกครูทุกคนมีอยู่แล้วนะคะแต่ทักษะของการประเด็นในการทำข้อสอบสั้นๆแล้วเร็วแล้วถูกต้องแม่นยำเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษาด้วยตัวเองให้มากแล้วก็คิดมาเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยคิดไปถึงใจเด็กที่ไม่ชอบเรียนภาษาไทยเขาไม่ชอบอ่ะคือไม่ชอบอย่าไปคิดว่าทำไมเด็กถึงไม่ชอบคือเขาไม่ชอบถ้าเขาชอบเขาไม่เรียนวิทย์น้อยเด็กวิทย์ที่จะชอบเรียนภาษาไทยเพราะเขาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบเราทำไงให้เขาชอบภาษาไทยมีเอกลักษณ์ของเราที่สำคัญที่สุดคืออะไรใครรู้บ้างใครรู้ที่ไม่เหมือนภาษาอื่นภาษาอื่นไม่มีเลยใครรู้เสียงวรรณยุกต์กับรูปวันนี้เราจะเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานกอเอ๋ยกอไก่ถึงหอนกฮูกใครจำได้หมดทั้ง44ตัวไหมเอ้ยกอเอ๋ยกอไก่ไปเลยไม่งั้นพอกอไก่ขอไข่พององูก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเร็วๆๆๆขอไข่นายขอขวดของเราดังๆ
1: ขอวายข้าวนาขอคนถึงขังขอละขังข้างฝา
0: เร็ว
1: ๆขอบูชาข้าขอลาชัย
0: ดังๆดังๆอย่าลืมดังๆดังๆดังๆดังๆดังๆดัง
1: ๆ
0: ตายตายตายหยุดหยุดหยุดไอ้โดนมันไปไม่ทันแล้วหยุดหยุดหยุดหยุดมันไปไม่ได้แล้วไม่รู้จักดอชดาแล้วมันรู้จักแต่ดอเด็กครูเห็นนะหลายคนมันท่องไม่ได้อ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะข้างหลังมันท่องไม่ได้ต้องหันอะไรเหมือนเด็กต่างประเทศเลยมันยากมันยากที่จะจำได้การที่ครูลองให้เด็กท่องกอเอ้ยกอไก่ถึงหอตะคู่เนี่ยแล้วมันจะล่มทุกครั้งเนี่ยเพื่อต้องการให้เด็กเขารู้ว่าเนี่ยมันยากแต่วิธีที่ครูจะสอนต่อไปเนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คิดเมื่อมีรู้จักพยัญชนะเราก็จะเรียนเรื่องพยัญชนะต่อด้วยสระและวรรณยุกต์เมื่อทั้งหมดเนี่ยสามอย่างเนี่ยมารวมกันก็จะเกิดเป็นพยางค์คือเสียงพอเกิดเป็นเสียงก็จะเกิดเป็นคำแล้วก็ขยายจากคำเป็นประโยคคำนักเรียนก็จะต้องไปเรียนเรื่องคำมูลคำผสมคำซ้ำคำซ้อนคำบาลีสันสกฤตคำสมาสุนทรีย์พอประโยคก็ขยายประโยคออกเป็นประโยคความเดียวความรวมความซ้อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นประโยคสาเหตุผลลัพธ์แล้วต่อไปก็จะเป็นบอกว่าเป็นองค์ประกอบของคำเป็นองค์ประกอบของประโยค จำเป็นมากเด็กอยากรู้ค่ะว่าเขาเรียนไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไปใช้อะไรได้บ้างเขาได้ใช้ได้จริงไหมถ้าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะไม่สนใจเรียนเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณครูผู้สอนทุกคนเนี่ยจะต้องบอกเหตุผลของการเรียนรู้ว่าจะต้องรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่ามันจะต้องเอาไปใช้ตรงจุดนี้จุดนี้อย่างเช่นเรียงความเนี่ยเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องเรียงความนะมันจะมีตรงนี้คำนำเนื้อเรื่องสรุปแล้วเด็กก็จะเบื่อมากว่าเคยรู้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเขียนไม่เป็นแล้วจะเขียนไปทำไมแต่หนูต้องรู้นะอย่างเด็กเก่งนี่นะคะหนูอาจจะไปสอบทุนคิงทุนกอพอซึ่งจะต้องเขียนเรียงความเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะสนใจสำหรับเด็กเก่งลองจะบอกงี้สำหรับเด็กปานกลางหรือเด็กค่อนข้างอ่อนลงไปเราก็เอาแค่ว่าสิ่งใดที่ให้เขาได้ซึ่งไม่ต้องปรับกระบวนการยากนักเราก็ให้เขาเพื่อเขาจะได้ไปทำข้อสอบตรงจุดนี้ได้บ้าง
2: อาจารย์ลดาสีเริ่มจากพื้นฐานที่เข้าใจง่ายเห็นภาพนำไปต่อยอดกับการเรียนภาษาไทยในขั้นต่อไปได้
0: อ
2: ่
0: าล่ะทีนี้เรามาเริ่มพร้อมกันท่องให้จำได้ท่องวักวักกะก่อน5เที่ยวพอเที่ยวที่4ที่5เราก็จะเริ่มท่องจากความทรงจำแล้วเพราะนั้นเข็นศักยภาพมาให้เต็มที่จำไม่ได้ในชั่วโมงว่าตามครูก่อนนะคะวักกะกะคะคะคะงะอ่ะว่าวักกะคะคะวักจะจะชะชะชะยะนักเรียนต้องท่องพยัญชนะวรรคตรงนี้ให้ได้แล้วให้รู้พยัญชนะวรรคเหล่านี้มันมาจากภาษาบาลีสันสกฤตไม่ใช่ภาษาไทยโดยตรงลุกขึ้นยืนแล้วหันหลังไปโน่นแล้วท่อง
1: วรรค
0: ดังดังดีมาก
1: วรรคจะชะชะชะยะเตสวะยะลาลาวะสะสะสะหะ
0: และเมื่อจำได้ตรงจุดนี้แล้วครูจะให้นักเรียนพัฒนาจากพยัญชนะวรรคเหล่านี้มาเป็นพยัญชนะไทยซึ่งเราจะเพิ่มจากตรงจุดนี้โดยที่ไม่ต้องกอเอ๋ยกอไก่ถึง44ตัวซึ่งมันเป็นล่มอยู่ทุกครั้งอีกแล้วต่อไปนะคะตรยางค์คือ

0: ียนชนะวัฒน์เรายืมมาใช้ทั้งหมด35ตัวคราวนี้จะเป็นของไทยล้วนๆเลยเพิ่มอีก9ตัวซึ่งได้แก่ดูตามว่าไม่ได้สร้างขึ้นตามทางที่เกิดสร้างขึ้นตามความพอใจและความใกล้ชิดเอาตัวคล้ายๆกันใส่เข้าไปเฉยๆขอมีอะไรที่เหมือนขอไหมถูกต้องเอาเติมเข้าไปเมื่อครบ44ตัวพยัญชนะเหล่านี้เราจะแบ่งออกเป็นไตรยางค์ไตรยางค์คือการแบ่งอักษรไทยเป็น3หมู่เพื่อประโยชน์ในการผันเสียงวรรณยุกต์ให้ครบ5เสียงอักษรกลางมีกี่ตัวลูกเอานับนิ้วใหญ่เลย
1: 9
0: ตัวมี9ตัวได้แก่อะไรบ้างลูกจำได้ไหมพร้อมกันเลยหนึ่งนะคะหรือสองสาม
2: ไก่ผีที่ไปตายบนผ้าโ
0: ต๊ะเฉยจริงป่านนี้แล้วยังท้องไก่จิกเด็กตายบนป่าโอ้เฉยมากขอบอก
3: ไก่จิกเด็กตายบนป่าโอ่งทำไมจะต้องให้ไก่เป็นฆาตกรมันอยู่ทุกปีทุกปีกี่ปีกี่ชาติมาแล้วไก่ไม่เลิกเป็นฆาตกรสักทีไม่สงสารมันเหรอเนี่ยท่องแค่นั้นเราก็ได้แค่เรื่องเดียวเกลืออักษรกลางพอตั้งพยัญชนะว่าปุ๊บเห็นข้อสอบอ่ะข้อใดมีเสียงพยัญชนะเป็นอักษรต่ำคู่มากที่สุดเอาเริ่มยากแล้วไม่ใช่อักษรกลางกจดตดตบปอแล้วแต่ถ้าท่องจุดนี้จะตอบได้หมดเลยมันจะออกซ้อนกลางซ้อนสูงซ้อนต่ำอักษรเดียวซ้อนคู่ได้หมดเลยไม่มีใครไม่ได้ทุกคนจะได้หมด
0: ท่องพยัญชนะวรรคตรงนี้นักเรียนสามารถทำข้อสอบอักษรกลางได้เลยโดยไม่ต้องท่องทีนี้ถ้าสมมติให้ท่องต่อเพราะอักษรสูงเนี่ยก็ท่องไม่ได้อีกอักษรต่ำยิ่งแย่ใหญ่เลย24ตัวจำไม่ได้ใช่ป่ะเคยท่องแบบนี้ใช่ป่ะจำไม่ได้แต่ทีนี้จะจำได้หมดเอาละคราวนี้อักษรกลางมี9ตัวพยัญชนะวรรคแถวที่1
4: ดังนั้นสูตรพยัญชนะวรรคถ้าจำโครงสร้างได้แล้วก็จะสามารถแยกโครงสร้างทางภาษาให้เห็นถึงรูปและเสียงทำให้เข้าใจได้อย่างท่องแท้ทั้งอักษรกลาง
0: 1 2 3 4 5 6 7 8กับเศษสวรรคโยงมานะคะเศษสวรรคอีก1คืออะไรลูกออ่างทีนี้เราก็จะจำได้แล้วข้อสอบเราเรื่องอักษรกลางหนูจะทำได้
4: อ
0: ัก
4: ษรสูง
0: เฉพาะพยัญชนะวรรคมีแค่7ตัวคือ1 2 3 4 5 6 7กับเศษสวรรคกลุ่มนี้อ่ะลูกเศษสวรรคสะหะเนี่ย
4: อักษรต่ำ
0: ส่วนที่เหลือเขาเรียกอักษรอะไรที่เรียนจำไม่เคยได้เลยอักษรอะไรลูกอักษรต่ำไม่เคยจำได้เลยอักษรต่ำจำไม่ได้มีกี่ตัวลูก24ตัวทีนี้อักษรต่ำจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคืออักษรคู่และอักษรเดี่ยวทีนี้อักษรที่คู่กันเนี่ยคือคอคืออักษรต่ำนะลูกคู่กับหอทีนี้เอาตัวชอ2ตัววงชอ2ตัวโยงมาหาอะไรคะชอกับอะไรคะ
4: และนี่ก็เป็นวิธีการจำเพื่อหาอักษรคู่โดยการจัดกลุ่มของพยัญชนะที่มีเสียงเดียวกันเมื่อได้ครบแล้วให้สังเกตที่พยัญชนะแถวที่3เป็นต้นไปก็จะเป็นอักษรคู่ทั้งหมด
0: ทอผู้เฒ่าทอธงททหารแล้วก็ที่เหลือเป็นอักษรเดี่ยวคราวนี้นักเรียนไม่ต้องไปท่องอีกแล้วว่างูใหญ่นอนแนบน้ำโมลาโลกอะไรไม่ต้องท่องไม่ต้องท่องเลยตอบได้หมดเลย
5: ผมจำได้แค่อักษรกลางครับตั้งแต่เรียนมาก็มีแค่อักษรกลางที่จำได้ครับว่าเป็นเพลงสมัยประถมที่โรงเรียนสอนนะครับนอกจากนั้นผมก็มั่วๆทำข้อสอบมาตลอดมาแต่ก็ตอนนี้ผมว่าผมก็มีเข้าใจเรื่องนี้จริงๆและสามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริงแล้วครับ
6: พออาจารย์เติมตัวอักษรออกไปเข้าไปอีกไม่กี่ตัวมันก็กลายเป็นพยัญชนะไทย44ตัวซึ่งแบบมันเป็นจุดที่เราแบบมองว่าเอ้ยเราไม่เคยรู้เลยเลยแบบเนี้ยเราปกติเราคือเราต้องท่องแยกคือพยัญชนะก็ไทยก็44ตัวอักษรสูงกลางต่ำก็ท่องต่างหากเลยแบบเนี้ยมันก็เลยเยอะแยะไปหมดจนแบบมันน่าเบื่อค่ะ
7: คือเทคนิคหลายเทคนิคเนี่ยเราก็ยังใช้ของอาจารย์ระดาศรีอยู่อาจจะเป็นเรื่องพยัญชนะวรรคบ้างหรือว่าการแบ่งไตรยางค์นะครับซึ่งค่อนข้างจะเข้าใจง่ายรวมถึงเรื่องประโยคนะครับอาจารย์รัตดาศรีใช้แค่ประธานหนึ่งกริยาหนึ่งคือประโยคความเดียวซึ่งเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่ถนัดไม่ชอบตรงนี้แต่พ

0: พอเรียนกับสารดาเสียว่าเฮ้ยมีแค่นี้จริงหรอทำไมมันง่ายอย่างนี
1: ้การเรียนจากพื้นฐานเรื่องพยัญชนะทำให้ต่อยอดในการเรียนเรื่องต่อไปเช่นการแต่งประโยคการเขียนเรียงความไปจนถึงการอ่านเขียนภาษาไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆและนอกเหนือจากเทคนิคการสอนภาษาไทยที่เข้าใจง่ายแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างที่อาจารย์ลัดดาศรีคำนึงถึงก็คือการสอนให้สนุก
2: ก่อนที่จะมาเป็นภาษากลางเนี่ยมันมีถิ่นแต่ละถิ่นถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นใต้คนใต้เนี่ยเป็นคนที่อะไรยาวๆจะตัดสั้นหมดเลยแล้วก็พออีกคนขานมาก็บอกไปหาดใหญ่มันถามอยู่แค่ไหนยัยรู้เรื่องเลย
3: ครูที่เป็นครูภาษาไทยต้องทันสมัยอะค่ะอย่าตีกรอบให้ตัวเองว่าต้องเป็นครูต้องเป็นครูไม่เป็นครูบ้างก็ได้เป็นนักกีฬาก็ได้
2: ภาษาไทยเป็นภาษาคำเดิม
3: หลักของการถ่ายทอดความรู้ของครูตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมามีกฎอยู่ข้อเดียวนักเรียนเรียนไปแล้วต้องเป็นครูได้คือเรียนให้เป็นครูเขาถ้าเรียนเป็นครูก็จะมีความรู้มากกว่าคนที่เรียนเพื่อไปสอบเพราะนั้นจะทำข้อสอบก็ได้จะสอนก็ได้แต่ถ้าเรียนเพื่อไปสอบก็จะรู้แค่ไปสอบเพราะฉะนั้นกฎของครูคือว่าเมื่อครูสอนไปแล้วต้องสอนคนอื่นต่อได
4: ้แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมา มันก็จะไม่ใช่เกาะอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนมันก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งใน Y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน X ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้ว กราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่

่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: 4จังหวะนะคะนี้อาจารย์ลองฝึกดูนะคะค่ะจะเห็นว่าเป็นตัวสีนั่นก็คือเป็นตัวที่เน้นนะคะสีขาวนั่นคือไม่เน้นค่ะ
1: Donna, I mentioned to the participants earlier that you know in order to do the stress and unstress

0: that you have learned something about the stress-timed nature of English, and that you now have a much better understanding of the unstressed vowel of English. Right? So we don't have any more time left. I'm going to say thank you very, very much for your attention today. And next time we're going to be talking more about the rhythm and stress of English. So we're going to spend a lot more time on this very difficult aspect of English.
1: Thank you, Donna. Since today, Mr. John Skakko, our regional English language officer from the American Embassy in Bangkok, is here with us since the beginning, and so I would like to him to end this session.
0: Okay, perfect.
2: Thank you very much, John Naraporn. Thanks for your wonderful translation, as always. Thank you to Donna for a very interesting and fun workshop today, and thanks to Pamela in Orange County for the great technical work. Have a very nice time in Mexico. Thanks to TOT again, the great technical work here in Bangkok and in Hua Hin. And thank you to all the teachers for coming. It's a great group. We've got about 60 today here in Bangkok, and about 30 in Hua Hin. So that's a huge crowd. Thank you all for coming so early in the morning here in Thailand. Today is the fifth session. That means we're halfway through the year already. That's amazing. It seems like it's going by very quickly to me. We now have a kind of condensed program coming up because we'll be finishing January 7th. So we have several sessions in a row. And I'm sure by the end of the year you will be experts in pronouncing and teaching pronunciation of North American English. And we look forward to seeing you again in, I think, 2 weeks, right? And it's good we're not here next week, because next week is the American election, and it's Wednesday morning in Bangkok. So Kunina and I will be working for this huge election event that we have. So you should watch it on TV if you can with your students. Okay. Thank you very much.
0: And see you all in 2 weeks. I look forward to it.
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ดอนน่าบริงเทนจากมหาวิทยาลัยโซกานะคะคุณแพมล่าซึ่งเป็นผู้อำนวยการทางด้านเทคนิคที่มหาวิทยาลัยโซกานะคะที่แคลิฟอร์เนียขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะผู้ให้ความอุปถัมภ์ในการถ่ายทำนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่หัวหินด้วยนะคะขอบคุณทางสถานทูตสหรัฐที่ให้ความร่วมมือนะคะที่แนะนำเราให้รู้จักกับอาจารย์ดอนน่าบริงเทนกับมหาลัยโซกานะคะแล้วก็เชิญท่านมาเป็นวิทยากรให้เราก็หวังว่าเราจะได้เรียนรู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการสอนการออกเสียงแล้วก็ด้วยวิธีการใหม่ๆแล้วก็นำไปใช้กับนักเรียนของเรานะคะก็พบกันคราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรก

แรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อ

เราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ R กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก R กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก R กำลัง4บวก1บวก R กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัย SOGA of America สถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่6ในจำนวน10ตอนนะคะของชุดการอบรม Teaching PronunciationWelcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation, organized by the Distance Learning Foundation with kind support of SOGA University of America, the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skakel, Regional English Language Officer, and the TOT Public Company Limited.The 10 session series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brinton from SOGA University of America. And today is the 6th session on introduction to connected speech. Welcome, Professor Donna Brinton.
1: Thank you very much.